0: ทยอยตามอ่านอีกทีหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง115ปีไต้หวันอ่ะใกล้จะครบแล้วนะคะ10เดือน10นี้เองนะคะที่จะครบรอบ115ปีอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
2: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ดีใจได้มาพบอาจารย์นะคะปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสพบอาจารย์ในวันจันทร์แบบนี้เลยนะคะดีใจมากเลยค่ะ
3: ใช่ครับคุณวัชรินทร์นี่ต้องเจอผมในที่แปลกๆล่าสุดเราเจอกันที่คุณหมิงหรือที่จีนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องเจอกันที่งานวันชาติไต้หวันไหม
2: ค่ะ
3: พรุ่งนี้ก็จะเจอโอกาสเจอกันทางวิทยุน้อยมากท่านผู้ฟังคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณวัชรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่ค่อยมีเวลามาเจอ
2: มีบังอาจค่ะอาจารย์ค่ะยังเป็นคนเดิมค่ะทีนี้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์พูดถึงไต้หวัน115ปีของไต้หวันสำคัญอย่างไรคะ
3: ครับก็เนื่องจากวันที่10เดือนตุลาคมนะครับถือว่าเป็นวันชาติของไต้หวันปีนี้เขาครบรอบ115ปีขณะที่บรรชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย77ปีนะครับทุกปีเนี่ยประมาณวันที่6ตุลาเนี่ยก็จะจัดบรรชาติในไทยผมก็ไปร่วมกับเขาสม่ำเสมอแล้วยังจำได้ว่า2ปีที่แล้วยังพาท่านผู้ฟังคุณมุนิ่งอาเซียนไปเที่ยวไต้หวันกันอยู่เลยนะครับไปทานอาหารไต้หวันไปไหว้พระแล้วก็ไปดูโรงงานไปดูมิวเซียมของ TSMC นะครับคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมไปเที่ยวไต้หวันมากขึ้นก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังว่า115ปีของเขาเนี่ยสำคัญอย่างไรก
2: ่
3: อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าวันชาติเขานับต่างกันนะครับไต้หวันเนี่ยนับวันชาติตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับที่มีการปฏิวัติซินไห่นะมีการล้มล้างราชวงศ์ชิงในจีนนั่นแหละนะครับนะครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2454นับถึงปีนี้ก็เป็น115ปีส่วนประเทศจีนเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนับวันที่เหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะพรรคก๊กมินตั๋งที่วันนี้อยู่ไต้หวันนี่แหละนะครับอันนั้นมันเกิดขึ้นในปี2492เพราะฉะนั้นวันชาติเขาก็เลยเป็น77ปีอันนั้นมันจะมีความต่างกันม
2: ี
3: ความต่างกันนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับ115ปีของเขาเนี่ยไต้หวันต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าพื้นที่เขาเล็กๆเนาะ 36,000 ตารางกิโลเมตรคนก็23ล้านคนเองนะครับแล้วถ้าดูย้อนหลังไปแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าจีนไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าประเทศไทยนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาเล่าว่าเขาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศอย่างไรก็ถึงไปได้ไกลมากแต่วันนี้ถ้าดูเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยเราประมาณ 257,000 บาทคุณวัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์ 250,000 นะครับแล้วก็จะติดกับจากรายได้ประเทศปานกลางไปอีกอย่างน้อย20กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนไต้หวันเนี่ยวันนี้รายได้เขา1ล้าน2แสนบาทต่อคนต่อปีเห็นไหมฮะไปไกลมากเลยนะครับถ้าพูดเฉพาะไต้หวันกับประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เสียมสันเนี่ยไม่เป็นธรรมนะไต้หวัน23ล้านคนคนไทย70ล้านคนตัวหารมันน้อยกว่าเวลาเล่าสิงคโปร์ก็จะแบบนี้ครับสิงคโปร์ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ2-3ล้านก็เราก็บอกสิงคโปร์ตัวหาร 5-6 ล้านคนเองรายได้ประเทศเพิ่มขึ้นมาตัวหาร 5-6 ล้านคนของสิงคโปร์หรือ23ล้านคนของไต้หวันมาหารเนี่ยแน่นอนรายได้เขาต้องสูงกว่าเยอะนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอารายได้ต่อหัวของคนจีนแผ่นดินใหญ่มาเทียบให้ฟังด้วยนะครับเมื่อปี1985กี่ปีแล้วล่ะคุณวัชรินทร์อาจจะยังไม่เกิดนะคุณปิยพัฒน์อาจจะยังไม่เกิดนะ1985เนี่ยรายได้ของคนจีนต่อหัวเนี่ยนะครับน้อยกว่าเราประมาณ3เท่า2เท่าเศษนะ2เท่าเศษเกือบ3เท่าวันนี้รายได้เขามากกว่าเราเกือบ2เท่าขณะที่เรารายได้ 250,000 บาทต่อคนต่อปีเนี่ยคนจีนเขา 440,000 นะต่อคนต่อปี 440,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ประมาณปีหน้านี่แหละจีนจะยกระดับเป็นประเทศรายได้สูงจีนจะเป็นประเทศรายได้สูงน่าจะสูสีกับมาเลเซียซึ่งน่าจะปีหน้า

ปีถัดไปแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามนะครับแล้วไทยเราอีกกี่สิบปีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับอันนั้นก็เห็นพัฒนาการของในเชิงเศรษฐกิจของไต้หวันนะถ้าเคยใครเคยฟังผมเล่าเรื่อง TSMC เนี่ยจะได้เห็น

0: ของไต้หวันหมดนะครับจุดยืนของ TSMC ที่อยู่ไต้หวันนี่คือเป็นคนรับจ้างผลิตอย่างเดียวและเป็นคนรับจ้างผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงมากนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพท่านผู้ฟังครับการออกแบบเนี่ยก็แต่เดิมก็ผูกขาดโดยบริษัทอเมริกันไม่กี่บริษัทเนาะผูกออกแบบเนี่ยออกแบบได้แต่ตอนผลิตเนี่ยมันใช้เครื่องจักรซึ่งผูกขาดโดยบริษัทในเนเธอร์แลนด
1: ์
0: แล้วมีเครื่องจักรอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเปิดเครื่องแล้วทำได้เลยนะต้องมีวิศวกรที่มีความสามารถซึ่งอันเนี้ย TSMC เขาปลูกปั้นมานานวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันนะครับโลกเนี้ย AI หยุดชะงักแน่สมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยขาดแคลนแน่ๆนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหารถไฟฟ้าก็มีปัญหาหรือกระทั่ง data center ที่เราเถียงกันเนี่ยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจะกระทบอย่างมากกับโลกคาดกันว่าประมาณ 10% ของ GDP โลกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยพวก AI พวก data center ด้วยมือถือใช่ไหมครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันถ้าไต้หวันเขาสะดุดนะครับจะด้วยผลคนใดก็แล้วแต่ผลิตไม่ได้เนี่ยมัน 10% ของโลกกระทบหมดเลยอันนั้นเป็นความสำคัญของไต้หวันในมิติทางเทคโนโลยีนะครับในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในมิติทางความมั่นคงของโลกเนี่ยไต้หวันถ้านึกภาพท่านผู้ฟังนึกภาพเหนือไต้หวันไปก็จะเป็นญี่ปุ่นนะเป็นเกาหลีใต้ไล่ลงมาก็จะเป็นไต้หวันไล่ลงมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยไอหมู่เกาะตรงเนี้ยเขาเรียกว่า first island chain นะครับเป็นหมู่เกาะที่ป้องกันไม่ให้จีนสยายหรือเผยแผ่อำนาจทางทะเลออกมาไกลเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่บล็อกอยู่นะครับถ้าไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้ไม่มีประเทศเหล่านี้นะครับกองทัพเรือจีนก็จะสยายอำนาจมาได้ไกลซึ่งกระทบกับดุลอำนาจในทะเลแปซิฟิกแน่ๆ อันนี้สหรัฐก็จะมีปัญหานี้แน่เพราะวันนี้สหรัฐเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในภูมิภาคนี้อันนั้นเป็นมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคง อีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเราอาจจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญกันไอ้ช่องแคบไต้หวันเนี่ยคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เรือสินค้าผ่านเรือสินค้าในโลกเนี่ยที่คือแถวนี้คือโรงงานของโลกนะไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ถ้าส่งสินค้าออกไปจาก 3-4 ประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นโรงงานของโลกไปขายในตลาดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเองก็ดียุโรปเองก็ดีอเมริกาเองก็ดีนะครับพวกนี้ต้องผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านช่องแคบนี้แล้วมาอ้อมข้างนอกทะเลมันเปิดคลื่นลมมันแรงมีความเสี่ยงมากไม่มั่นใจว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่จะวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่านอกเหนือไปจากการที่กินเวลาเพิ่มขึ้น3วัน5วันเนี่ยนะครับอันนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับ เรื่องซัพพลายเชนมันจะสะดุดเรื่องค่าขนส่งของโลกมันจะแพงขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความสำคัญของไต้หวันกับระบบเศรษฐกิจโลกอีกอันหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นอุดมการณ์หน่อยเนาะประเทศฝากประชาธิปไตยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันไปกันได้กับระบบประชาธิปไตยไหมไต้หวันเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นวัฒนธรรมจีนนั่นแหละนะครับแต่เป็นระบบประชาธิปไตยที่โลกยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าเอ๊ะถึงแม้จะมีวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยคุณก็เป็นประชาธิปไตยได้เนาะและอีกมิติหนึ่งก็คือมิติสาธารณสุขแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพคุณพิญญพัฒน์คุณวัชรินทร์จำได้ไหมครับตอนโควิด-19 ระบาดเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้รับการยกย่องว่าดูแลคนได้ดีที่สุดควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขเขาชื่อคนป่วยระบบฐานข้อมูลเขาเนี่ยอยู่ในระบบดิจิตอลหมดเนาะเขาก็เลยเป็นต้นแบบนะครับแล้วจริงๆเขาก็มีเป็นประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาวางตำแหน่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีวการแพทย์พวกไบโอเมดิคอลฮับเป็นฮับทางการวิ

0: จัยยาเป็นทับทางการวิจัยการแพทย์แม่นยำแล้วก็มีการวิจัยที่เอา AI มาช่วยวินิจฉัยโรคเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนะครับ30,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคน23ล้านคนเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากลุ่มอนาคตของโลกไว้ได้พอสมควรทีเดียวนะไม่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าไต้หวันเขาเกิดเลิกผลิตไอ้พวกนี้ขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากระทบกับทั้งโลกเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะวาดภาพให้เห็นก่อนว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่ากับไทยคุณวิจิตรภัทรคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองคิดสิครับว่าไต้หวันเนี่ยสำคัญกับไทยยังไงท่านที่เล่นหุ้นอยู่คงจะพอระแคะระคายนะมันมีบริษัทชื่อเดลต้าคุณวิจิตรภัทรคุณวัชรินทร์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทยเลยนะแล้วเวลาบริษัทนี้ใช่ของไต้หวันบริษัทนี้มาเนี่ยทำให้ไทยเรากลายเป็นฮับของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า IPCB cluster เนี่ย printed circuit board เนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่เราไม่ได้ผลิตเองเนาะเรามีบริษัทไต้หวันมาผลิตเลยทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยกลายเป็นฮับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันดูดีขึ้นมาเลยอะจากประเทศที่ส่งข้าวส่งทุเรียนส่งอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเรากลายเป็นเหมือนกับเราหลุดเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง AI โดยบริษัทไต้หวันแล้วคนที่เล่นหุ้นอยู่ก็จะรู้ว่าบริษัทนี้โอ้โหหุ้นขึ้นบาทนึงดัชนีก็เขียวทั้งกระดานหุ้นลงบาทนึงดัชนีก็แดงทั้งกระดานเนี่ยแปลว่าคุณวิจิตรภัทรก็เล่นหุ้นอยู่พอสมควรนะตามค่ะประมาณนี้นะ
1: ค่ะก็หุ้นไทยก็แทบจะเท่ากับเดลต้าอยู่เหมือนกันนะบางที
0: ใช่ครับนะครับแล้วอีกหลายๆบริษัทเนี่ยของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ทำให้ EC ของไทยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นแล้วก็มาตั้งเครือข่ายอยู่ในนี้นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แรงงานเรามีทักษะมากขึ้นก็ต้องบอกว่าในแง่ของไทยเนี่ยไต้หวันหลายๆบริษัทเลยเนาะก็มาตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนของไต้หวันนะครับจะต่างไปจากญี่ปุ่นเนาะตอนญี่ปุ่นมาลงทุนเนี่ยเราเป็น Detroit of Asia แต่เราประกอบรถเฉยๆนะครับแต่พอไต้หวันเข้ามาเนี่ยทำให้เราเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะครับที่ทันสมัยทางด้านงานทั้งหลายของ AI ของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ไทยเราดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีไหมครับคุณพิญญพัฒน์วัชรินทร์เดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่2ดีไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: 7:17 ค่ะเรามาฟังอาจารย์เกษมสันวีรกุลกันต่อนะคะเรื่อง115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรค่ะ
0: ครับในช่วงแรกเราได้เห็นความสำคัญในหลายๆมิติไปแล้วนะครับทีนี้มาดูความรู้สึกของประเทศต่างๆ

0: หรือว่าโรคที่มีต่อไต้หวันนะครับ Pew Research Center เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันทำวิจัยอิสระระดับโลกเนี่ยนะครับก็ข้อมูลเขาเป็นที่น่าเชื่อถือมากเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเคยทำสำรวจคนใน24ประเทศคุณพิญจพัฒน์คุณวัชรินทร์ครับ24ประเทศ 27,000 กว่าคนนะครับก็เป็นประเทศรายได้สูงประเทศรายได้ปานกลางครอบคลุมทุกทวีปเนี่ยดูว่าคนทั้งโลกรู้สึกอย่างไรกับไต้หวันเนี่ยในแง่ภาพรวมเนี่ยคนทั่วโลกมองไต้หวันในเชิงบวกมากกว่าลบนะ 48% ของคนที่ถูกสำรวจมองไต้หวันในเชิงบวก 28% มองไต้หวันในเชิงลบแล้วก็ 25% ยังไม่มีความเห็นคือยังไม่รู้จักไต้หวันเพียงพอใน24ประเทศเนี่ยครับมีเพียง2ประเทศเท่านั้นคุณพิญญพัฒน์คุณมัชรินทร
1: ์
0: ที่มองไต้หวันเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวก
1: อ
0: ินเดีย 43% ของคนอินเดียที่ถูกสำรวจมองไต้หวันเป็นลบส่วน 37% มองไต้หวันเป็นบวกนี่คือคนอินเดียอีกประเทศหนึ่งแอฟริกาใต้ 40% ของคนแอฟริกาใต้มองไต้หวันเป็นลบ 28% มองเป็นบวกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ภาพรวมๆทั้งโลกเนี่ยมองไต้หวันบวกมากกว่าลบอ
1: ัน
0: นี้น่าสนใจนะ 48% มองบวก 28% มองลบทีนี้ประเทศที่มองไต้หวันบวกก็พอคาดเดาได้นะคุณพิพัฒน์คุณวัชรินทร์ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศประชาธิปไตยแชมป์ที่มองไต้หวันบวกเลยคือญี่ปุ่นท่านผู้ฟังครับ 82%มองว่าไต้หวันเนี่ยบวกนะครับ 82% ของคนญี่ปุ่นเนี่ยมองไต้หวันบวกนะครับเกาหลีใต้ 75% ออสเตรเลีย 70% สหรัฐประมาณ 65-66% เห็นไหมครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับพอ Pew Research Center เนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบแล้วระหว่างไต้หวันกับจีนล่ะคุณมองอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนว่าชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนะครับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้สหรัฐแคนาดาสวีเดนสหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเหล่านี้ชอบจีนน้อยมากน้อยกว่า 5% หรือน้อยกว่านั้นอีกน่าสนใจนะว่าระบบการปกครองมันส่งผลให้เรามองประเทศต่างๆอย่างไรส่วนอินเดียเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะครับไม่มองบวกทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะตะกี้บอกว่าไม่ชอบไต้หวัน 43% ใช่ไหมไม่ชอบจีน 35% นะครับอันนั้นแต่ในคนในประเทศอินเดีย 22% ชอบไต้หวันนะ 7% ชอบจีนก็ยังชอบไต้หวันมากกว่าจีนละนะครับในอาเซียนเรามองอย่างไรนะครับเขาในอาเซียนเขาสำรวจเฉพาะอินโดนีเซียเนาะในงานวิจัยชิ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมีว่าคนไทยมองไต้หวันอย่างไรนะครับในอาเซียนเนี่ยงานของ Pew Research Center เนี่ยบอกว่าคนอินโดนีเซีย 51% ชอบไต้หวัน 20% ไม่ชอบ 29% ไม่รู้จักนะครับเวลาให้เปรียบเทียบกับจีนนะครับให้เปรียบเทียบจีนคนอินโดนีเซียมองยังไงคนอินโดนีเซียบอกว่า 10% คนอินโดนีเซียชอบไต้หวันแต่ไม่ชอบจีนนี่คือ 10% ชอบจีนแต่ไม่ชอบไต้หวัน 7% ชอบทั้งคู่นี่สไตล์อาเซียนเลยนะชอบทั้งคู่ชอบทั้งไต้หวันชอบทั้งจีนนี่ 39% ส่วนไม่ชอบทั้งคู่ 12% อันนั้นเป็นมุมมองของคนอินโดนีเซียนะครับผมไปดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าถามว่าแล้วอาเซียนเนี่ยมองไต้หวันยังไงคนอาเซียนใหญ่มองไต้หวันเป็นมิตรนะครับมองไต้หวันว่าเป็นประเทศเป็นมิตรสินเป็นศูนย์กลางสินค้าไฮเทคแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหน้าเที่ยวนะครับกลุ่มที่สนใจตรงนี้คือสิงคโปร์ไทยแล้วก็มาเลเซียใน3ประเทศเนี่ยไปเที่ยวไต้หวันมากกว่า 400,000 คนต่อปีเลยนะคุณพิจพัฒน์คุณวัชรินทร์เคยไปเที่ยวไต้หวันหรือยัง
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
2: แกไม่อยากค่ะ
1: ได้แต่ฟังเพื่อนเล่าว่าน่าไปอาหารอร่อยค่ะครองชีพพอๆกับไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับโดยทั่วๆไปถ้าไม่นับโรงแรมเนี่ยอาหารการกินถูกเนาะแล้วคนไทยจะชอบไปเพราะเขามีสตรีทฟู้ดเขามีไนท์มาร์เก็ตเหมือนเราใช
1: ่
0: มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนจะมีไนท์มาร์เก็ตมีสตรีทฟู้ดเดินกินกันอร่อยเลยนะครับอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่คนไทยไปคาดหวังอาหารไต้หวันอาหารไต้หวันจะไม่โดดเด่นนะผมเคยการท่องเที่ยวไต้หวันเคยเชิญผมไปแล้วก็เขาวางตอนนั้นเขาวางตัวเองเขาจะเป็น the heart of asia จะเป็นหัวใจของเอเชียผมก็คอมเมนต์เขาตรงๆบอกคุณเป็นไม่ได้หรอกคุณชน

0: คนมาเที่ยวมากินอาหารเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคุณชอบกักกักอาหารคุณกักกักอาหารคุณอร่อยสู้ฮ่องกงไม่ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณขายได้นะคือคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเขามีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากคุณพิชภัทรคุณวัชรินมีความเป็นญี่ปุ่นที่ผสมผสานวัฒนธรรมของจีนเข้าไปและอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันนี่ถูกจนน่าตกใจอ
1: ะ
0: ถูกจนน่าตกใจนะฮะผมบอกว่าเนี่ยถ้าขายเรื่องเหล่านี้คนไทยจะมาเที่ยวคุณเยอะขึ้นเนาะนะแล้วตอนนี้เราก็เที่ยว 400,000 กว่านะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับฟรีวีซ่าจากไต้หวันนะครับล่าสุดไปเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% นะ 600,000 กว่าคนนะครับเป็นแชมป์ที่ไปเที่ยวอาจจะว่าระยะทางใกล้กันด้วยนะครับที่น่าสนใจคือ1ใน3คนอาเซียนคุณพิชภัทรคุณวัชรินอยากให้อาเซียนวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่างความขัดแย้งของไต้หวันกับจีนนะครับคน1ใน3เนี่ยอยากให้เราใช้กลไกการทูตกลไกอาเซียนเข้าไปช่วยแก้ไขด้วยและคนอาเซียนส่วนใหญ่ชื่นชมไต้หวันในแง่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมและระบบการแพทย์นะครับประเทศที่กังวลที่สุดเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนคือฟิลิปปินส์อาจจะเป็นเพราะว่าเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่สุดของประเทศแล้วก็เมืองหลวงคือมะนิลาก็ตั้งอยู่ที่นี่เนี่ย
2: yeah.
0: อยู่ห่างจากไต้หวันไม่ถึง400กิโลเมตร
2: mm-hmm.
0: นะครับ yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกาะลูซอนคงได้รับผลกระทบแล้วคนฟิลิปปินส์ไปทำงานที่ไต้หวันก็เยอะ yeah. แล้วฟิลิปปินส์เองสนิทกับสหรัฐถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วสหรัฐต้องมายุ่งเกี่ยวเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็กลัวว่าฉันจะถูกลากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย
2: yeah.
0: นะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เรามองนะครับที่คนอาเซียนมองนะครับทีนี้คนไทยเวลาสำรวจเฉพาะคนไทยก็มีงานวิจัยนะก็เพราะว่าคนไทยมองไต้หวันเป็นบวกอย่างยิ่งนะคุณวัชรินทร์คุณเบญจพรรณชอบมากเป็นจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชั่นเป็นกันเองและสบายกระเป๋า คำนี้อธิบายได้ชัดนะเป็นญี่ปุ่นเวอร์ชั่นกันเองและสบายกระเป๋าสะอาดปลอดภัยมีสตรีทฟู้ดมีไนท์มาร์เก็ตส่วนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้ตอนที่คนฮ่องกงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงเขาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะตอนนั้นไทยเราสนับสนุนฮ่องกงเนาะไปร่วมกับไต้หวันเรามีพันธมิตรชานมคุณพิญญาพัฒน์คุณวัชรินทร์มิวเชียร์แอลเลนส์นะครับในช่วงประมาณ2563ประมาณนั้นน่ะไทยไต้หวันฮ่องกงเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่เขามีเครือข่ายกันตรงนี้มีแฮชแท็กมิวเชียร์แอลเลนส์นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็มองว่าสิ่งที่ไต้หวันเนี่ยอยากจะได้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจรักษาเอาไว้เป็นเรื่องดีสอดคล้องกับคนฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันคนไทยจัดแบบสำรวจก็บอกว่าชอบไต้หวันในแง่สังคมก้าวหน้าจำได้ใช่ไหมครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันประเทศแรกในเอเชียก็คือไต้หวันที่ออกกฎหมายนี้มาในปี2512นะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาแรงงานเนี่ยคนไทยก็มองว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมไฮเทคนักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางด้านสเต็มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเอนจิเนียร์แล้วก็คณิตศาสตร์สเต็มเนี่ยนะครับไปเรียนมากขึ้นเพราะค่าครองชีพไม่แพงอย่างที่คุณพิชภัทรคุณวัชรินทร์ได้พูดไปแรงงานก็นิยมไปมากขึ้นนะครับส่วนทัศนคติต่อความขัดแย้งไต้หวันกับจีนเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราจะชอบเที่ยวทั้งสองที่เนาะคนไทยชอบเที่ยวทั้งไต้หวันแล้วก็จีนนะเรื่องนี้แต่ในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยจากการสำรวจเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเห็นใจไต้หวันมากกว่านะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นการเกิดสงครามไม่อยากเห็นการปะทะอะไรเกิดขึ้นนะครับคนไต้หวันในมุมมองย้อนกลับมามองยังไงคนไทยเหมือนกันครับคนไต้หวันชอบเมืองไทยมากนะครับมองเมืองไทยเป็นบวกอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกเป็นมิตรและคุ้นเคยมากที่สุดไทยเราติดท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวของคนไต้หวันนะรองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามไทยเรากับเวียดนามสูสีกันเวียดนามที่4เราที่5เพราะเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนไต้หวันบอกว่ามันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเลยนะโรงแรมก็ดีคุ้มค่าสวยชอบมานวดชอบเดินตลาดกลางคืนชอบไปคาเฟ่อาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไต้หวันมีร้านอาหารไทยเยอะแยะมากมายต้มยำกุ้งกะเพราชาเย็นคนไทยเราชอบชาไต้หวันคนไต้หวันก็ชอบชาไทยเย็นนะครับหนังซีรีส์วายของเราเขาก็ชอบเสื้อผ้าสินค้าดีไซน์หนังโฆษณาเขาบอกตลกดีเขาก็ชอบนะครับแรงงานไทยไต้หวันก็มองแรงงานไทยในแง่บวกนะ

0: มันเข้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขามองว่าแรงงานไทยก็มีส่วนไปช่วยทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าไทยเราเนี่ยเป็นมิตรแท้ในโลกประชาธิปไตยประเทศเขามีสมรสเท่าเทียมเราก็มีเราเคยมีมิวเชียร์อะไรนั้นช่วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไทยเป็นมิตรไม่เหยียดเชื้อชาติและให้เกียรติคนไต้หวันอันนี้เป็นภาพความคิดของคนไต้หวันคิดอย่างไรจากไทยนะครับส่วนประเด็นสำคัญก็คือทำไมจีนอยากจะมายึดไต้หวันมากนักถ้ามายึดไต้หวันจะทำอย่างไรทางออกอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับไม่ทราบทั้งสองท่านจะกลับมาหรือเปล่าวันจันทร์หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนอยากยึดไต้หวันแล้วทำไมสีจิ้นผิงเร่งรัดเหลือเกินแล้วถ้ายึดจริงคนไต้หวันคิดอย่างไรจะสู้อย่างไรการเมืองในไต้หวันสะท้อนภาพอะไรในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนดีไหมครับ
1: ค่ะดีค่ะอาจารย์เห็น
2: ดูอเมริกาก็ดูพยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: กับไต้หวันนะฮะวันนี้นี่รู้สึกว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยเรื่องไต้หวันกันเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะบางท่านก็บอกว่าแรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเกาสงนะคะเดี๋ยวเราติดตามอาจารย์กันในสัปดาห์หน้านะคะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วทั้งแก้มนะคะแล้วก็พี่เจเจลาผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 10:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็คงจะต้องเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่ไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจตัดสินใจสั่งการอพยพกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์พักพิงหรือส่งตัวเข้าโรงพยาบาลชุมชนก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการขนย้ายนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำบริหารจัดการสิ่งของบริจาคให้ทั่วถึงไม่กระจุกตัวหรือปล่อยให้เน่าเสียโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินลักษณะสมัยตั้งศูนย์ประสบภัยที่มีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดไหนมีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริการจัดหามาได้ก็มีบริจาคมากก็จะเป็นศูนย์กระจายไปยังจังหวัดและพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมน้อยกว่าค่ะเน้นย้ำให้หน่วยงาน

0: ่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุรายอำเภอระบุพิกัดพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำเรืออุปกรณ์กู้ภัยและเวชภัณฑ์ให้พร้อมก่อนฝนตกหนักค่ะทั้งนี้ก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะให้ใช้อำนาจผอ.ปภ.จังหวัดประกาศเขตสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเพื่อให้สามารถนำงบประมาณออกมาบริหารจัดการได้ค่ะพร้อมกับสั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทบทวนแนวทางจัดตั้งศูนย์พักพิงใน14จังหวัดภาคใต้โดยยึดโมเดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่เป็นมาตรฐานค่ะย้ำว่าศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนมีพื้นที่แยกสัตว์เลี้ยงและมีระบบสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นสัดส่วนด้วยนะคะพาดหัวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะให้อำนาจเต็มผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติทันทีชัดชาติฟุ้งรับมือฝนรอบใหม่นายกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์นั่งบัญชาการบก.ปภช.สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศรับมืออุทกภัยหากคาดว่าจะเกิดภัยใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนต้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องสูบน้ำอาหารและยาสั่งภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเน้นรายอำเภอรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมพร้อมลุยเยี่ยมน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีจับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารกลัวโดนด่าอีกรองเลขาสทนช.เผยมวลน้ำเหนือถึงอยุธยา4ตุลาคมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างน่าห่วงกรมอุตุแจ้ง 12-14 ตุลาคมภาคกลางดีขึ้นฝนลงไปภาคใต้แทนชัดชาติยานกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูเคหะร่มเกล้า5ตุลาคมพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% ไม่กังวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนมั่นใจไม่ซ้ำรอยค่ะ
1: ครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ทะลุ 2.54 หมื่นล้านบาทแล้วนะครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและก็หลายจังหวัดช่วงปลายเดือนกันยายนเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ 25,400 ล้านบาทคิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ประมาณ 0.129% เหตุการณ์จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันครับบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคารถยนต์ขณะที่เส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีครัวเรือนมากกว่า 329,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันบางพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจประชาชนไม่สามารถออกจากอาคารหรือว่าบ้านเรือนได้เนื่องจากไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องรวมถึงขาดแคลนอาหารและน้ำถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับโลกนอกจากนี้ความเสียหายในเบื้องต้นนะครับยังมีภาระการฟื้นฟูที่ตามมาทั้งค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยร้านค้ารถยนต์แท็กซี่และรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้รับจ้างและไรเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้วจึงต้องติดตามมาตรการเยียวยาจากภาครัฐโดยคาดว่าจะใช้เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายทั้งหมดขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะซบเซาอยู่แล้วอาจจะเพิ่มผลกระทบเพิ่มเติมจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงประกอบกับภาระหนี้สินครัวเรือนและหนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้านนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับรองประธานหอการค้าไทยก็บอกว่าบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้คือในอนาคตภัยพิบัติอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ว่ารูปแบบของเหตุการณ์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทั้งความฉับพลันและความรุนแรงที่แตกต่างจากอดีตดังนั้นมาตรการที่มีอยู่เดิมยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญแต่จำเป็นต้องมีพัฒนาข้อมูลและก็ระบบเตือนภัยที่มีความละเอียดรอบด้านมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวยังสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาได้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและก็มีการสื่อสารข้อมูลออกไปอย่างต่อเนื่องนายวิสิทธ์ก็ยังพูดถึงการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและเป็นงานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งประเทศไทยจึงควรจัดงานให้สมเกียรติและเกิดความคุ้มค่าเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้

0: ดินทางมาเพียงลำพังแต่ว่ายังมีครอบครัวและผู้ติดตามรวมถึงการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆการสร้างความประทับใจจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาคบริการและประชาชนพร้อมกันนี้นายวิสิทธิ์เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ควรเป็นโอกาสในการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากว่าประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับในหน้าหนึ่งของมติชนท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านเอกชนแนะใช้เวที World Bank กู้ภาพลักษณ์ประเทศปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขณะที่แนวหน้าครับแห่ลงทะเบียนเยียวยาแต่ 900,000 คนกรุงเทพ 3.7 แสนจม7วันได้ 9,000 ปภ.เปิดตัวเลขขอเยียวยาน้ำท่วมทั่วไทยยอดล่าสุดอยู่ที่กว่า 851,000 รายแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 370,000 รายครับ
1: ก่อนที่จะไปพักเบรกในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีสำหรับคนมีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้ Car for Cashขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงค่ะCar for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามการเร่งระดมกู้พื้นที่ร่มเกล้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในส่วนของกทม.นะคะก็ตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณ

0: ซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศระบุว่าภาพรวมถนนสายหลักดีขึ้นระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะโซนลาดกระบังทั้งนี้หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นได้เร่งสูบน้ำลงคลองบ้านม้าทำให้ระดับน้ำลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนจุดต่อไปก็เตรียมเข้ากู้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและเคหะธานี4พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะอุดตันเครื่องสูบน้ำก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซึ่งจุดนี้ก็รับน้ำจากเขตลาดกระบังระดับน้ำลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรทางกทม.ได้นำเรือลุงถั่วจำนวน5ลำรวม 2,500 แรงม้ามาช่วยเร่งผลักดันน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตมวลน้ำล้อมมสวองครักษ์ถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานและอยุธยาสุดระทมค่ะ
1: ครับในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเร่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นะครับพร้อมกับประสานกระทรวงกลาโหมนำถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนางสุภจีบอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายอย่างเช่นผักสดและไข่ไก่เนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือว่าราคาสูงในพื้นที่น้ำท่วมจึงได้มีการหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับให้มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าและแจ้งผู้ส่งออกมายังแจ้งข้อมูลมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าครับให้ชะลอการส่งออกอย่างน้อยๆ 30-50% เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับฤดูสำหรับการดูแลประชาชนภายในประเทศอย่างทั่วถึงส่วนกรณีผู้ประกอบการกักตุนสินค้าหรือปรับขึ้นราคาสินค้ามากเป็นพิเศษกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งที่สายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดับน้ำเริ่มลดลงกระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการทำบิ๊กคลีนนิ่งส่วนมาตรการระยะยาวครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพลงพื้นที่กว่า 12,000 จุดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพส่วนที่จังหวัดยะลานะครับสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อแหล่งปลูกผักสดทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามปกติบางพื้นที่มีปัญหาผักเน่าเสียส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงในขณะที่สวนไม่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถผลิตผักได้ตามทันตามความต้องการนะครับทำให้แล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งผักสูงขึ้นมาด้วยก็ส่งผลให้ราคาผักสดในตลาดเทศบาลเมืองเบตงปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกชนิดอย่างเช่นถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทผักชีจาก150บาทเพิ่มขึ้นมาเป็น200บาทนะครับในขณะที่ผักสดหลายชนิดก็ปรับขึ้นกิโลกรัมละ 10-20 บาทบางวันผักบางชนิดก็ขาดตลาดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าผักราคาพุ่งสุภจีคุมเข้มสินค้ารัฐมนตรีพาณิชย์เร่งสนับสนุนส่งถุงยังชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมราคาสินค้าขอผู้ส่งออกชะลอ 30-50% กันของขายขาดตลาดครับ
0: อย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์วันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งก็เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครบ68ปีค่ะโดยปกติทุกปีก็จะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์และมีพิธีประกำ

0: ช้างซึ่งก็เป็นพิธีสืบทอดของตระกูลชิดชอบนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินก็มาร่วมงานวันเกิดนายเนวินก่อนจะไปตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างนะคะนายเนวินได้ผูกข้อมือให้กับนายอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินก็ตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้าเนวินอวยพรอนุทินนั่งอีก2สมัยให้เป็นนายกจนเบื่อครม.พรึบงานวันเกิดรมลุยสอบส.ส.พันล้านเรื่องไกลเบรกหัวทิ่มโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาและสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.และปปช.ร่วมสอบด้านเรืองไกรเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติค่ะก็พาดหัวรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยนะคะขณะที่ข่าวสดค่ะพาดหัวใหญ่วันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยหนูเป็นนายกอีก2สมัยยศชนันโชว์กึ๋นเวทีใหญ่ที่ญี่ปุ่นส้มชี้มีสัญญาณกดดันเลขาสภาให้สกัดซักฟอกอนุทินนำทีมรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยบินบุรีรัมย์เบิร์ธเดย์เนวินครบรอบ68ปีชื่นมื่นค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นายเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยผูกข้อมือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมอวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่ออีก2สมัยในงานวันเกิดนายเนวินอายุครบ68ปีที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีการออกหนังสือนัดประชุมกรรมการในวันที่7ตุลาคมเพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการหลังจากนายรังสิมันพาดพิงถึงสามีของนางสาวสุชาดาในการประชุมเมื่อวันที่1ตุลาคมเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงเลขาธิการปปช.และเลขาธิการปปง.และก.ล.ต.เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับก่อนหน้านี้กรรมาธิการการกฎหมายได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาแล้วมากกว่า6ครั้งโดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลส่วนการประชุมวันที่7ตุลาคมนี้เป็นครั้งที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาและสามีเข้าชี้แจงขณะที่นายเลืองไกรรีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับก็พูดถึงกรณีที่นายรังสิมันอภิปรายพาดพิงถึงคู่สมรสของนางสาวสุชาดาว่าการอภิปรายอาจจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหากมีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3แม้บุคคลนั้นจะเป็นสามีของส.ส.และหากเป็นการให้ข้อมูลเท็จอาจจะมีการฟ้องร้องทั้งทางอาญาและจริยธรรมโดยนายเรืองไกรระบุว่าจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาที่ยื่นต่อปปช.เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความผิดปกติของเงินให้กู้ยืม 3AC เนื่องจากว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกของส.ส.ส่วนกรณีส่วนต่างประมาณ97ล้านบาทนายเรืองไกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากเป็นส่วนต่างของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนเข้าดำรงตำแหน่งจะนำมาใช้กล่าวหาว่าบัญชีผิดปกติไม่ได้นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าโรมร่อนหนังสือเรียกประชุมกรรมาธิการกฎหมาย7ตุลาคมเรียกสุชาดาสามีแจงหลังติดใจปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินพร้อมเชิญปปง.ปปช.ร่วมสอบด้านเรืองไกรเหยียบเบรกอ้างได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วยังไม่พบความผิดปกติครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตรา

0: แม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติขอคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 ราย40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายรวม237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกกระเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงิน 1 ล้าน 4 แสนบาทครับและให้ความรู้ด้านกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้มีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชี้ปรับกลไกเงินไม่เลิกภาษีบาปเมินยุบ4องค์กรเอกภพแถลงไม่ได้ยกเลิกภาษีบาปและไม่ได้ยุบ4กองทุนแค่ปรับกลไกเงินให้มารับงบประมาณไม่ใช่ได้รับตรงกรหนุนชี้ไม่ใช่ใครมีสิทธิ์ใช้เงินภาษีนี้ตลอดไปอนุสรณ์ชง4มาตรการเดินคนละครึ่งทางอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขข้องใจช่วยบริษัทเหล้าและบุหรี่ค่ะ
1: ครับในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะครับและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ USSDelbert D. Black ของกองทัพเรือสหรัฐครับก็เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยี่ยมเยียนระหว่างกำหนดการ 4-9 ตุลาคมนะครับเพื่อให้กำลังพล 5,000 นายได้พักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่กำลังพลที่เดินทางมากับเรือเป็นทหารหญิงประมาณ 30% และทหารชายประมาณ 70% ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและปฏิบัติภารกิจอยู่บนเรือมาแล้วประมาณ6เดือนโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่เรือแวะเยี่ยมนะครับเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนกองทัพเรือสหรัฐก็ระบุว่าไทยถือเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียและเป็นชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการฝึกร่วมอย่างโกรวมถึงการเยือนท่าเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการเยือนภูเก็ตครั้งนี้ก็นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของเรือ USS George W. Bush นะครับนับตั้งแต่ออกจากเมืองในรัฐเวอร์จิเนียและเมืองในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับทหารเรือสหรัฐยกพลขึ้นภูเก็ตกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George W. Bush และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแวะเยือนตามกำหนดการพร้อมย้ำความสำคัญของสัมพันธ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงครับ
2: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวของน้องเนเน่ค่ะแห่เนเน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรีดต้อนรับอบอุ่นจัดขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลอย่างยิ่งใหญ่สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีจากเกาะภูเก็ตไป

0: างชื่อเสียงให้ประเทศไทยดังกระฉ่อนโลกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประกวด AGT 2026ซีซั่น21ในสหรัฐอเมริการถแห่จากหน้าสยามพารากอนเข้าไปใจกลางเมืองกรุงค่ะและมีภาพบรรยากาศขบวนแห่ฉลองน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21จากสยามพารากอนไปย่านใจกลางกรุงท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะท่ามกลางแฟนๆยินดีคึกคักค่ะและอีกภาพข่าวหนึ่งของเดลินิวนะคะก็เป็นภาพของพิธีปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพนักกีฬาไทยเดินโบกธงชาติไทยร่วมในพิธีปิดอย่างเป็นทางการในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะและเราจะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปี2030ที่โดฮากรุงจาการ์ตาค่ะ
1: ครับอีกพาดหัวข่าวหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้านี้นะครับจับกลางกรุงเมียนมาแสบหัวโจกยานรกสตม.แกะรอยยึดทรัพย์10ล้านตำรวจตม.จับมือชุดปฏิบัติการครับล่าตัวพ่อค้ายานรกข้ามชาติชาวเมียนมาบุกรวบตัวได้คาคอนโดหรูกลางกรุงครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ป่าล้นท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสำหรับสิ่งของที่ใช้ตามบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ยกลงจากที่สูงหลังจากในช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของเครื่องใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบงหนอกแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปางรัฐบาล

0: การชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำยติความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: ทำเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คนนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: และใจก็เบานะครับ
2: ไอ้อายราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อายราอาห่า
1: คุณน้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
1: คุณน้อยอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่ครับ
4: ผมก็อยู่แถวลาดบัวน้ำมันเดิมนะครับ
1: โ
4: อ้ตรงนี้นะครับ
1: โอ้แถวนั้นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานฝนตกไหม
4: มันไม่ตกนะครับเพราะว่าตกมันพ่อไม่มีผลกระทบอะไรในซอยผมอยู่
1: โอ้นะครับดีจังเลยนะครับนะ
4: เที่ยวก่อนผมเที่ยวก่อนผมไปหาการชาวลาดกระบังลงไม่ได้ลงได้ตลาดน้อยเดียวร้านมันลงไม่มีที่ลงมันน้ำท่วม
1: น้ำท่วมลาดกระบังยังค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะแถวฉลองกรุงแถวอะไรอย่างเงี้ยแถวเทคโนลาดกระบังนะ
4: ครับมันไม่ลดนะครับก็เลยหนีน้ำมา
1: หรอครับเนาะ
4: นี่ละครับ
1: หนีน้ำมาอยู่ฝั่งทนซะเลยเนาะ
4: ไม่อยู่ฝั่งทนซะเลย
1: แล้วระดับน้ำเจ้าพระยาแถวลาดบุรณะเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ไม่เห็นเขาว่ายังไงนะครับ
1: ไม่ถ้าเราดูจากสายตาเนี่ยอยู่ฝั่งนั้นไหมแถวลาดบุรณะฝั่งที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาไหมครับ
4: ผมอยู่ฝั่งดาวทางคาคนองนี่แหละคร
1: ับ อ๋อฝั่งดาวคนองนะครับฝั่งตองโกบอลทางอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: เออนะครับยังไม่เห็นใช่ไหมระดับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับว่ามันพุ่งขึ้นระดับสูง
4: มันไม่เห็นนะครับมันตาบอดจะมองเห็นเ
1: องโอ้มันตาบอดโอ้ขออภัยจริงๆผมไม่แน่ใจ
4: ผมคุยกับเขาหลายครั้งได้ความจำครั้งนี้แหละ
1: โอ้ขออภัยจริงๆครับนะฮะ
4: ครับ
1: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
4: เอารอยยิ้มเติมแรงครับ
1: เอารอยยิ้มเติมแรงนะครับร้องได้ไหมเพลงนี้
4: โอ้ยผมขึ้นต้นได้ไม่กี่นี้ผมว่าจะแก่เราไปตัดลงไปร้องดูดิ
1: สักนิดนึงสักนิดนึง
4: คนทำงานนั้นต้องการกำลังใจคนดียิ้มหน่อยได้ไหมยามเราที่เราพบกัน
1: เป็นการส่งกำลังใจให้กับชาวรุ่นทุ่งมหานครที่หลายจุดหลายพื้นที่เลยทุกจังหวัดแทบจะทุกจังหวัดเลยก็เลยคงต้องการกำลังใจเนาะในภาวะที่วิกฤต
4: น้ำผมลืมเนื้อเพลงมันผมก็เลยผมยิ่งแก่ในบูทูธผมเลยจะฟังนี่แหละ
1: ใน
4: แล้วก็ไปเอาลงแฟลชไดร์ก็ลงทำงาน
1: เออนะขอให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะฮะ
4: ครับ
1: ทำมาหากินได้มีเงินเยอะๆเก็บเงินเยอะๆนะครับนะฮะก่อนที่วิกฤตนะครับนะเราจะดูแลตัวเองกันก่อนเนาะนะครับนะฮะช่วยเหลือกันนะครับในภาวะแบบนี้ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ
4: ครับเป็นกำลังใจพวกน้ำท่วมเลยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้ด้วย
1: อย่างน้อยเนี่ยนะครับความสูญเสียข้าวของสิ่งของเงินทองเนี่ยนะครับเราหาใหม่ได้นะครับนะฮะดูแลชีวิตตัวเองดูแลชีวิตครอบครัวดีที่สุดเลยนะครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรไว้ใช่ไหมครับรอยยิ้มเติมแรงนะครับนะฮะพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
4: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห่า
4: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดี
4: รสชาติดี
1: ทานง่าย
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ชุ่มค
4: อ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: อาจารย์อ่ะ
1: นั่นแหละนะครับ
4: ผมจำไม่ค่อยได้ครับอันอาจารย์ก่อนมันกวดจะเอาตัวนี้มันก็จำได้อยู
1: ่ทำไม่ได้เดี๋ยวก็คุณเดี๋ยวก็คุณเดี๋ยวให้ชาวรุ่งทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากเพลงของพี่ไม้เนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับคุณน้อย
3: กำลังใจให้นะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: พาเรทเพลง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: วันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะรอยยิ้มเติมแรงนะครับเสียงร้องของพี่ไมค์พี่รมพรอีก3เพลงส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครกันนะ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลย

0: ลูกทุ่งมหานครในภาวะแบบนี้นะครับนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับขอกำลังใจหนูเลกากากับน้องวินวรพัฒน์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยกำลังใจเสียงร้องของยุ้ยแยดเยอะนะครับกำลังใจเสียงร้องของโฮปปิดท้ายนะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับนะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกชีวิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆใช้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้จะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเพลงแรกในสัปดาห์นี้นะครับจาก Birthday Tidal Music นะครับนะเพลงชื่อหัวใจพระเอกนะครับคำร้องและทำนองโดยสายันนิกกี้นะครับเรียบเรียงโดยบวรพัฒน์จิตประเสริฐนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆใช้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับแล้วก็เพลงฮิตในมหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับเวียงนรมนฟิชเชอริ่งกับเน็กนรพลนะครับไต่ขึ้นมาแล้วหลังจากที่แนะนำในช่วงเวลาจอกฮิตไปไม่นานเองนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวเพลงนี้ก็ยังคงฮอตฮิตนะครับอยู่ในพื้นที่ของลูกทุ่งมหานครชาวลูกทุ่งมหานครก็ขอกันมาตลอดนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อยู่ในฮิตที่11ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับนะฮะเมื่อวันเสาร์เพิ่งรายงานสดๆให้คุณได้ฟังไปกับมหานครทีมนะครับนะฮะโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันธ์บรการนะครับเอาฟังเพลงใหม่จากน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับจะชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับโจคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ

0: ่อยคำไหนคำนั้น
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ท่าเทวีนะครับในเวอร์ชันพี่เบิร์ดธงชัยแม่งตายศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีธสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับกลางแผน10ปีดัน5ฮับสุขภาพการแพทย์นะครับไทยฮับเมดิคอลเวเนสโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์จะต่อจิ๊กซอว์เวลเนสนะครับปั๊มดีมานด์เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเอาลองไปอ่านดูนะครับจุดแข็งของ5ฮับนะครับต่างๆนะครับที่เขาวิเคราะห์กันไว้นะครับแล้วก็เรื่องของ BOI ครับหนุนการลงทุนฮับการแพทย์ปรูพรมนะครับในเรื่องของ Health Tech นะครับวิจัยทางคลินิกนะครับแล้วก็ข่าวสดวันนี้เนี่ยและเรื่องของเนเน่นะครับที่หลายๆท่านอาจจะไปรับนะครับคึกคักเลยนะครับฉลองใหญ่กลางกรุงเลยพร้อมเชิญคนร่วมบริจาคนะครับระดมทุนช่วยน้ำท่วมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วันเกิดคุณเนวินนะฮะเรื่องของการเมืองนะครับนะฮะเรื่องของการบอกว่าจะให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกอีก2สมัยนะครับเรื่องของรัฐบาลเฝ้าระวังพิเศษนะครับเพชรบุรีแก่งกระจานนะครับนะฮะที่จะล้นนะนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ำทะลักเขื่อนแล้วนะครับเร่งระบายนะครับท่านนายกก็ห่วงทางภาคใต้นะครับสั่งเข้ม14ผู้ว่านะครับแล้วก็เรื่องของลัดกระบังนะครับนับพันเลยอพยพยาวนะครับแล้วก็เรื่องของการวางเป้าไฟใต้เนี่ยยุตินะครับในปี70นะเขาพาดหัวไว้นะครับกงสุลจีนกันยะลาเนี่ยร่วมหารือแก้ปัญหานะครับสภาพพื้นที่สีแดงนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยะลานะครับจัดยิ่งใหญ่ฉลอง71ปีสถาปนาไทยจีนด้วยกงสุลใหญ่จีนนะครับเผยว่าการก้าวสู่ยุคทอง50ปีนะครับแล้วก็เรื่องของช้างไล่นะครับทำร้ายนะครับหญิงกรีดยางด้วยนะครับที่หนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนะครับไปตามในข่าวสดดูนะครับแล้วก็มติชนรายวันนะครับนะฮะเรื่องของการเมืองวันเกิดคุณเนวินนะครับนะฮะก็คึกคักนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกสั่งจัดเวรเตือนให้ทันเวลาปลุกทั่วประเทศนะครับสู้น้ำท่วมนะอุตุนิยมชี้แจงแจ้งว่าวันที่8ถึงวันที่13จะกระหน่ำอีกนะนะฮะ 36,000 คนนะฮะในกรุงขอเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเรื่องของการเร่งบำบัดน้ำเน่าด้วยนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นเลยน้ำท่วมเสียหายแล้ว 2.54 หมื่นล้านนะครับหอการค้าก็ชูเวที World Bank นะครับในการบูมเศรษฐกิจด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของมีประเด็นอื่นอีกเพียบเลยนะครับไปตามดูในมติชนรายวันนะครับส่วนในหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะครับเรื่องของการเยียวยาทะลุ 700,000 นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสุภจีนี่บอกเอาจริงเลยนะครับในการที่จะค่าโทษนะครับร้านค้านะครับที่ฉวยโอกาสขยับราคานะครับแล้วก็ยกทัพธงฟ้าออกช่วยนะครับนะฮะเรื่องของบรรยากาศการอวยพรนะครับคุณเนวินที่ชอบด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการวางแผนรับมือ 4-13 ตุลาคมเขาบอกว่าจะมีฝนถล่มซ้ำอีกท่านนายกก็สั่งนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเกาะติดสถานการณ์แล้วก็เรื่องของ27จังหวัดนะครับยังประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับขยายวงกว้างอยู่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของน้องเนเน่ฉลองแชมป์ AGT ด้วยนะครับขบวนวิ่งจากใจกลางกรุงแฟนคลับก็มารับกันสุดคึกคักนะครับรอกรี๊ดนะครับบอกว่าต้อนรับอบอุ่นเลยนะครับในขณะที่วันนี้ไทยรัฐนะครับยังมีประเด็นเรื่องของวันคล้ายวันเกิดคุณเนวินนะครับเรื่องของท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับระดม กู้ร่มเกล้านะครับยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็รีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการที่ถูกแก๊งหลอกลวงซื้อขายทองคำด้วยที่สูญเงินไป4ล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของแจ้ง 8.5 แสนรายนะครับกระทบน้ำท่วมนะครับกทม.มากสุด 3.7 แสนนะครับท่านนายกก็ต้องเร่งช่วยนะครับช้างป่านะครับแล้วทำร้ายสาวสวนยางนะครับก็มีประเด็นนี้อยู่นะครับแล้วก็จับกลางกรุงเมียนมาบอกว่าแสบนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆอีกเพียบเลยนะครับน่าสนใจเยอะในหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้าอยู่กับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภชัยแจ้งเปลี่ยนแหล่งงบไทย PBS ไม่ใช่อำนาจสั่งข่าวชี้ตรวจสอบเงินสาธารณะกับแทรกแซงสื่อคนละเรื่องนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อกังวลกรณีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ไทย PBS ซึ่งเปลี่ยนที่มาของรายได้จากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 นของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่10-18 ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออามทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่11-18 ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องด้วยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเร่ลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรัล พายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
12: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: เขียวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพย
9: ์แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะครับ2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับผู้ชายห้ามเข้าสโมสรชิมินะครับนางสาวเนนซี่แมงป่อชนทิชานะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: อยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่หลังไมค์ได้022481366นะครับหรือ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนดูแลกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญใช่ไหมครับนะ
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะยิ่งมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไหนจะแผ่นดินไหวนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้วางแผนในการสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือว่ายังต้องหารายได้เพิ่มค่ะพ่อแม่บางท่านนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรกับเราขึ้นมาเนี่ยอาจจะสามารถที่จะสร้างภาระหนี้สินทิ้งไว้ให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยวันแรกครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะเป็นโอกาสในการวางแผนการเงินวางแผนการสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะที่จะได้รับกรณีหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกเนี่ยรับเงินสูงสุด1ล้าน2

0: แสนบาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยนะคะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายเราก็ยังแข็งแรงนะคะรับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะขั้นตอนการสมัครง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังเองหรือคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยมีอายุ50ถึง75ปีแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยตอนนี้ค่ะที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับโอเคปะนะฮะเฟรมพิจิริงกับนุชวิลาวันนะครับแล้วก็สดกระปิบกระปอยปออันนบนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวาวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีด้วยนะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของลูกทุ่งมหานครได้นะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนหลังสถานการณ์น้ำท่วมนะครับนะฮะลดลงนะครับที่คลายเป็นที่เรียบร้อยทุกช่วงและจัดรายการเลยนะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: อ้าวนะครับวันนี้เพลงช้างเผือกนะครับเป็นเพลงจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะฮะที่เราแนะนำให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้ฟังกันแล้วรอบหนึ่งได้ไป5ดาวนะครับจากวง The Zero นะครับเพลงชื่อรักคืออะไรนะครับใครที่มีผลงานนะครับอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเปิดแพร่ผลงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยส่งมาได้นะครับตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์นะครับติดตามได้ 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับวันนี้ฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของ The Zero นะครับได้ไปเลย5ดาวครับเพลงชื่อรักคืออะไร
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร
5: ์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อรารอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับเพลงชื่อรักคืออะไรครับ The Zero

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: วันนี้วันจันทร์นะครับเราจะทูลเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับฮิตที่5ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับคนึงนิดนะครับเสียงร้องของปรางปรางทิพย์นะครับ

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับอยู่ในฮิตที่19ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ
1: ที่19
0: จิ๋วสกลชัยฟีเจอริ่งกับเรดกัจฉเมศครับมิติที่สูง

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซล S S S S วิ่งไป

0: วเดี๋ยวโผล่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช็อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช็อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้เราปิดท้ายด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมนะครับนะฮะก่อนจะส่งหน้าที่ให้กับพิตราสิรินทรานิยกรดูแลคุณฟังต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนนะคะจากหลวงปู่จันทร์กุสโลค่ะท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่วัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านก็เป็นพระเกจิท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าความกังวลใจคือศัตรูของชีวิตอดีตคือความฝันอนาคตคือความไม่แน่นอนปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขได้ไม่มีใครสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราได้นอกจากตัวเราเองค่ะ
1: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
1: บาปบุญนะครับหนูมิเตอร์ฟีเจอริงกับเล็กซ์เลนนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา 3 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ 6 นาฬิกา 30 นาทีมีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมสะเมิงพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบทั้งดินสไลด์และกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา 6 นาฬิกาวันนี้ที่สถานี 42 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คอน LTM FM 95

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วค่ะสินธนิยากรอยู่ตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาสวัสดีทาง Facebook ก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆค่ะ
0: ชายคันยังเอ่ยอันนี้ต้องสำคัญมากนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีสมาชิกเข้ามาชมบางทีเขาไม่ได้มีการเป็นว่ามี follow อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะไม่

มีการเตือนดังนั้นก็คุณผู้ฟังก็ไปช่วยเตือนก็แล้วกันการแชร์เป็นสาธารณะไม่ยากเลยกดตรงที่เป็นเหตุว่าสาธารณะที่เขาเขียนว่าสาธารณะเท่านั้นเองนะคะอ้าวขอบคุณสำหรับการแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันทางใน Facebook นะคะสามารถแนะนำเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยที่022481366โดยเฉพาะในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะที่ขอปุ๊บจัดปั๊บวันนี้ Facebook เป็นยังไงมาทักทายกันหน่อยเร็วหลังจากที่ฝนตกน้ำท่วมแบบเออฝนตกไม่ลืมหูลืมตาตอนนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้ลูกเฮบแล้วก็มีฝนยังมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้แล้วก็ยังส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเราที่ยังได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะเดือดร้อนกันในหลายๆพื้นที่เลยเมื่อวานนี้ทาขับรถมาทางด้านถนนพหลโยธินก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงไหนที่ยังได้รับความเสียหายอยู่ขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้สู้ๆเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะคนไทยน้ำใจนั้นล้นเหลืออยู่แล้วนะคะก็ตรงนี้ในส่วนหนึ่งที่เราทำให้กันได้ก็คือเรื่องของกำลังใจก่อนอะไรที่จะหยิบยื่นให้เพื่อให้คลายความทุกข์ได้ทาก็ว่าเรามีการให้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณทางFacebook ที่ทักทายกันพี่หวานใจค่ะพี่หวานใจคนใกล้มาแล้ว S Bakery สดใหม่จากเตามาไกลเนี่ยนะคะจะไปรีดพายทำพายกรอบครับวันนี้ขอให้ขายดีๆนะครับแล้วก็ไข่น้ำหวานค่ะแล้วก็มีคุณสวัสดนะคะที่เข้ามาทักทายกันเสมอขอบคุณมากๆคุณอนุชาจากจังหวัดเลยนะคะวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นการทำงานรถก็เริ่มติดกันแล้วนะคะแล้วก็มีไรเดอร์รังสิตมาแล้วเป็นไงบ้างครับน้ำท่วมนี่ผลกระทบเยอะไหมนะครับเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็แถวๆมาแล้วค่ะขอบคุณจ้ะตอนนี้น้ำยุบอดยางไปไหนคล่องตัวหรือยังครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะคะขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตาพูดนะคะน้องแฮมๆลูกสวัสดีค่ะคุณอเกนฝนตกหนักที่จังหวัดพะเยานะคะเอาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้โอ้ชีวิตเนาะแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อแหละหลายคนเหนื่อยแล้วก็เจออะไรที่มาซ้ำๆตรงนี้อีกกันทำมาหากินมันก็มีการสะดุดติดขัดนะคะเรามาให้กำลังใจกันนะคะก็คนเราอย่างที่รับฟังข่าวจากที่จังหวัดปราจีนลูกป้านางที่อยู่ตรงนี้นะคะคุ้นเคยกันสนิทสนมกันตอนแต่งงานก็ทักก็ยังไปร้องเพลงให้แล้วก็เจอเหตุการณ์ตรงนี้ทั้งครอบครัวเลยน้ำท่วมเกือบชั้น2นะคะเครื่องมือทำมาหากินเสียหายหมดนะคะก็ได้ให้กำลังใจบอกไม่เป็นไรฟื้นฟูเราประคองชีวิตเราให้ได้ก่อนเราจะมีลมหายใจตรงนี้เชื่อว่าชีวิตคนเรานั้นนะคะคือขอให้ใช้คำว่าสู้ก่อนเราสามารถนับหนึ่งใหม่ได้เสมอนี่ครูบาอาจารย์ได้บอกเราไว้นะคะก็อยากให้กำลังใจค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนสิ้นเนื้อประดาตัวไอ้เครื่องมือทำมาหากินจะไปทำไงต่อต้องมาหาเงินลงทุนซื้ออีกอะไรเงี้ยเข้าใจได้เลยว่ามันรู้สึกแย่แต่ขอให้วันนี้ประคองชีวิตให้มีลมหายใจก่อนนะคะสำหรับใครที่กำลังได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะพี่สนมสวัสดีค่ะน้ำคงแห้งหมดแล้วเนาะพี่สุวรรณยาค่ะวันนี้เราส่งบทเพลงที่ให้กำลังใจกันไปนะคะเพลงแรกคือรางวัลหัวใจอ๋อหลานพรจากนครศรีธรรมราชมาแล้วนี่ขอบคุณมากๆนะคะก็มาร่วมทำบุญให้คุณยายแล้วก็อยู่ยาวกันเลยเพิ่งจะกลับไปนี่คือครอบครัวของทาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันสำหรับบทเพลงที่ตามมาก็จะเป็นเพลงหนึ่งกำลังใจนะคะฝนทสุนทรปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงต้องสู้จึงจะชนะนะคะพี่เจินเจินบุญสูงเนินผู้แต่งก็คืออาจารย์พรพุทธนะคะซึ่งตอนนี้กำลังทำเพลงให้ทาอยู่ก็ติดตามให้รอฟังนะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่ศิรินทาไม่เคยร้องมาก่อนก็เป็นเรื่องราวของฮิตมาราธอนค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่ยังต่อเนื่องเรื่องของกำลังใจเรื่องของการสู้ชีวิตคือหัวใจนักสู้บ่าววีแล้วก็อย่าใจกระจอกค่ะเสียงร้องของหนูเล็กกาก้านะคะมหานครไลฟ์ต่อเนื่องค่ะเป็นเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ค่ะเสถียรทำมือค่ะเป็นงานดนตรีในสวนที่สวนลุมพินีเมื่อ18มีนาคมปี50นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนช่องมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันแล้วก็กลิ่นกายเพลงน่ารักน่ารักตามมาคือลองฟังแลนี่ของโตหนึ่งนะคะให้ฟัง1เพลงค่ะเพื่อรอสายในช่วงสายชิลฮิวใจจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตกันเลยทีเดียวเพลงนี้ค่ะสำหรับสาวๆที่เนาะอยากมีแฟนแหละว่างั้นเป็นสาวเทคนิคค่ะวงชามาฟังในเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจและต่อสายมาที่022481

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: วันนี้เด็กเส้นเส้นสดจากลาดพร้าว101นะคะซึ่งโหน้ำท่วมเยอะมากบอกว่าที่ร้านเสียหายเลยมากๆด้วยแล้วก็ที่บ้านเขตนวมินทร์ก็แย่ สู้ๆนะคะยังไงก็เปิดร้านตอนนี้เปิดร้านแล้วนะคะใครที่จะไปอุดหนุนก็ไปได้เลยนะคะที่ลาดพร้าว101นะคะก็เด็กเส้นเด็กเส้นเส้นสดค่ะนี่คือรายการมาตรงนี้เราก็ส่งกำลังใจให้นะขอให้ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะคะก็หายไปหลายวันเพราะอะไรน้ำท่วมเนี่ยมีผลกระทบกับร้านค้าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะจะไปมาก็ลำบากอ่ะมาถึงเรื่องราวของบทเพลงกันค่ะเรายังต้องส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะเพลงอะไรเอ่ยในช่วงสายชีวิตใจสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: สวัสดีพี่ศิรินทร์ภานิยากรครับ
2: ครับผมโหเต็มยศเลยใครเอ่ย
3: ผมฝันพงครับจากเมืองหน้าด่านปากน้ำสมุทรปราการครับ
2: เมืองหน้าด่านปากน้ำสมุทรปราการชื่ออะไรนะ
3: ชื่อคุณน็อตครับน็อต
2: น้องน็อตน้องน็อตเคยคุยกับพี่เน
3: า
2: ะ
3: ไม่เคยครับยังไม่เคยคร
2: ับ เอาจริงป่ะ
3: คุยครั้งแรกครับเคยคุยกับพี่วาสุครับ
2: อ๋อเคยพี่วาสุคุยกับเขารู้เรื่องไหมกับพี่วาสุเนี่ย
3: รู้เรื่องครับรู้เรื่องพี่วาสุชอบให้ร้องเพลงครับ
2: อ๋อเหรอทำไมอ่ะน็อตร้องเพลงเพราะเหรอ
3: ไม่ครับคือเขาจะบอกว่าสมมติว่าขอเพลงอะไรเขาจะให้ร้องเพลงนั้นนะครับ
2: เออทีหลังก็บอกว่าขออะไรให้พี่วาสุเขาร้องก่อนนะลองดูพี่ช่วยร้องให้ผมฟังก่อนงี้ดินะ
3: ครับก็ร้องเมื่อตอน10โมงครับประมาณ10โมงเขาจะร้องเพลงครับร้องที่กับพี่รายการผู้หญิงอีกคนนึงจำคือเวลาที่อุ้ม
2: แล้วไงแล้วน็อตร้องเพลงอะไรวันนี้จะคือร้องมาซิว่าจะเป็นเพลงอะไรพี่จะทายถูกไหมเพลงที่จะขอเนี่ย
3: ได้ครับได้คร
2: ับ มามา
3: น้ำท่วมเขาว่าดีกว่า

0: ฝนแล้ง
1: โอเคโอเค
0: พี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแล้งเสียงดีกว่า
1: โอเคเพลงน้ำท่วมเฮ้ยร้องเพราะเนี่ยไปประกวดร้องเพลงป่ะ
0: ก็ไปครับ
1: เออไปฝึกเยอะๆ
0: ครับขอผมขออวยพรกับพี่สิริญาพี่สิรินทาก่อนนะครับผม
1: จะอวยพรให้ใครอวยพรจะอวยพรพี่หรือพี่อวยพรให้น็อต
0: ใครให้พี่อวยพรผมไม่ลืมเนื้อครับผม
1: เอาไม่ลืมสติสีสมาธิเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องอยู่ในสมองของเราคือต้องควบคุมให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดไปอ่ะมันเริ่มต้นจากอะไรก่อนเริ่มต้นมันจะอยู่ในจินตนาการของเราเลยว่าเราจะร้องอะไรต่อไปก็จากความคิดของเรามันต้องเรียบเรียงต้องลำดับก่อนอ่ะมันคืออะไรอันดับแรกอันดับที่สองท่อนที่สองเป็นยังไงท่อนฮุกเป็นยังไงจบท้ายด้วยอะไรทุกอย่างเพลงลูกทุ่งสี่ท่อนของเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้สำเร็จนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ผ่านให้ได
0: ้ครับผมขอบคุณมาก
1: นะวันนี้มอบให้การภายมากเพลงนี
0: ้อะไรนะครับผม
1: มอบให้ใครบ้างครับ
0: มอบให้ประชาชนทุกคนครับผม
1: เนาะแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้กำลังใจน็อตด้วยนะครับไปประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ขอให้สำเร็จนะดูแลสุขภาพแล้วบ้านเราน้ำท่วมไหมเนี่ย
0: ท่วมครับท่วมเหมือนกันเลยครับ
1: เยอะไหมเยอะไหม
0: สมุทรปราการ
1: ไม่ต้องพูดถึงขนาดน้ำ
0: นับเป็นรถกระบะพอรถกระบะวิ่งได้รถเก๋งวิ่งได้แต่ว่าถ้าเกิดหน้าซอยเนี่ยรถกระบะอย่างเดียวครับโอ้ไม่ได้นอนเหมือนกันครับคือปกติสมุทรปราการเนี่ยเราจะ
1: ท่วมอยู่แล้ว
0: พวกน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วครับช่วงประมาณเนี่ยแต่ว่ามีฝนตกทับมาเนี่ย2วัน2คืนโอ้โหหนักจริงๆครับเข้าบ้านต้องใช้เดโว่2ตัวดูดน้ำออกมีแต่ปีที่แล้วหนักกว่านะครับที่สิรินทาปีแล้วนี่หนักถึงเข้าถึงห้องนอนเลยแต่ปีนี้ไม่ถึงแต่ว่าเข้าถึงโรงรถแต่ว่าต้องใช้เดโว่เหมือนกันไม่ได้นอนเหมือนกันแล้วก็น้ำเวลาเข้าบ้านมันท่วมหน้าประตูใช่ไหมครับเรารถมันวิ่งแรงเราล่อเข้าไป10ล้อมากั้นประตูด้วย
1: นั่นสิแล้วเป็นยังไงเราตอนนี้ยุบยังคร
0: ับตอนนี้แห้งหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วแห้งหมดแล้วก็จะสุกเป็น2วัน2คืนกว่าจะ3วันนะกว่าจะเรียบร้อยครับ
1: ก็ไม่อย่าประมาทเพราะเห็นว่าฝนจะมาอีกแล้ว
0: ครับก็จริงๆแล้วปีนี้หน้ามันเป็นหน้ามรสุมอยู่แล้วครับผมเคยฟังเพลงฝนสั่งฟ้าก็ประมาณนี้ครับจะเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนหนักแบบนี้
1: แต่ไงก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้ด้วยนะน็อตนะแล้วก
0: ็
1: ตั้งใจดีๆกับสิ่งที่เราทำก็ขอให้สำเร็จแล้วสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะสำเร็จแล้วความสำเร็จมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าผมไม่ลืมเนื้อครับได้เลยครับขอบคุณนะน็อต
0: คุณสุรินทราแล้วก็ให้เต็มท่าทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับ
1: สาธุขอบคุณมากครับโชคดีนะครับสวัสดีครับไปค่ะสายชีวิตใจกับเพลงน้ำท่วมนะคะคุณสอนคิรีศรีประจวบทาง Facebook รบกวนแชร์ด้วยนะคะอ้นน้ำหวานแชร์แล้วถ้าหากว่าไม่แชร์คนที่เข้ามาในครอบครัวของเราก็จะน้อยลงนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงสายชิลฮิวใจด้วยค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ถึงบอกว่าชีวิตคนเราต้องมีการวางแผนนะคะในการใช้ชีวิตไม่ควรประมาทจริงๆตรงนี้ก็เลยอยากให้ฟังค่ะเรื่องราวของการจัดสรรการทำประกันชีวิตโดยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยนะคะว่ามันจะมีประโยชน์อะไรยังไงบางคนบอกว่าการประกันชีวิตคือการแช่งตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เลยตรงนี้จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเราออมเงินด้วยนะเหมือนกับเราออมเงินเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็มีรายได้มีเงินเข้ามานะคะยิ่งในช่วงของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วแล้วก็มีเรื่องของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไหนจะน้ำท่วมไหนจะแผ่นดินไหวเชื่อไหมคะบางคนนั้นเขาเรียกว่าสร้างภาระหนี้สินทิ้งไว้ให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวพอเกิดเหตุการณ์เรียกว่าเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยภาระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่ลูกหลานทันทีนะคะซึ่งจะส่งผลให้กับลูกหลานนั้นเขาเรียกว่าเดือดร้อนอ่ะเขาจะเอาเงินตรงไหนเรียนต่อจะทำยังไงชีวิตจะต้องเดินต่อไปยังไงลองฟังดูค่ะกับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งการส่งเบี้ยก็เริ่มต้นแค่ละ8บาทแล้วก็ส่งคงที่ตลอดสัญญาเลยนะคะจ่ายครั้งแรกเท่าไหร่ก็ส่งเท่านั้นตลอดไปเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรกลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกเนี่ยรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยค่ะ022014364ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราจะสมัครก็สมัครง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีสมัครได้ง่ายเพราะอะไรไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรไปถามก่อนเลยดีกว่าเนาะ022014364นะคะเอามาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยค่ะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วสอบถามกันก่อนเพื่อความมั่นใจก็ได้ค่ะ022014364นะคะซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะฟังเพลงกันในช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแนะนำที่022481366ค่ะ
2: ขณะนี้เวลา11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจคงต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันเริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา6นาฬิกาวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยสิรินทรานิยากรจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาถึงช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็เดี๋ยวรอสายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมที่022481366โทรมาด่วนเลยนะคะส่วนช่วงนี้จะให้ฟังจอคิวฮิตกันก่อนระหว่างที่รอสายค่ะวันนี้เพลงจอคิวฮิตชื่อเพลงสีให้จ้างโมลัมบอค่ะแพนพระสุธิดาค่ะสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองบักฟ้าค่ะบักฟ้าชดาพรเรียบเรียงโดยยีนศิลาแหลงขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านค่ะ

0: ก็ให้ฟังกันระหว่างรอสายด้วยนะคะเพื่อจะได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคให้ฟังเพลงอะไรนะเพลงฮิตติดชาร์ต2เพลงค่ะก็คือหม้อหุงข้าวจูอี้และพันช์นะคะตามมาด้วยเพลงงานรถบ้านเราที่ขอมาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะเสียงร้องของน้องกุ้งแล้วก็น็อตทอยเป็นงานใหม่งานเพลงใหม่นะคะก็น่ารักน่ารักทีเดียวอ้าวละมาถึงช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกันแล้วค่ะไปแนะนำด้วยกัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
0: าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณสิรินทานิยากรคนสวยคนเก่ง
0: โอ้โหเสียงนี้อีกแล้วสุดยอดไม่ได้นอนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
4: ไม่เคยนอนเลยค่ะ
0: อ้าวแล้วอยู่ยังไงไม่นอน
4: ก็อยู่ได้เพราะกลางคืนออกไปกลางวันเข้ามาก็ฟังแต่ลูกทุ่งมหาละครก็ฟังก็ขอเพลง
0: นอนบ้างนะรอโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะจะได้คุยใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้เป็นไงระหว่างที่ไม่นอนเพลงอะไรดี
4: ก็เพลงจูบย้อยจันของย่อละกับสุนารีอะค่ะ
0: อืมจริงๆเพลงนี้มีต้นฉบับเนาะแต่ว่าเอาแบบเวอร์ชันนี้
4: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคุณเอง
4: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีนะมิน95แล้วให้คุณสิรินทาแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางค่ะแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกคนค่ะ
0: โอ้โหตอนนี้คุณเน่งเนี่ยนะดังกว่าทาแล้วนะเนี่ย
4: ดังไม่เท่ากับคุณสิรินทาดังมากเลยค่ะทั้งเก่งทั้งสวยทั้งเป็นคนเก่งคนดังเลยค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณมากดีมากๆเลยอ่ะโทรศัพท์มาแนะนำเพลงกันเรื่อยๆขอบคุณนะยังไงก็ตามดูแลสุขภาพด้วยแต่ว่าเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเนี่ยพูดได้ไหมคะ
4: พูดได้ค่ะ
0: อ่ะพูดเลย
4: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยาลาอ้าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยาลาอ้าฮ่า
0: สุดยอดปรบมือเก่งมากเลยอ่ะสุดสุดสุดสุดสุดเอาละก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ให้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญจัดสรรตัวเองใหม่นะนอนบ้าง
4: ก็
0: นอนบ้าง
4: ก็ให้คุณสิรินทานิยากรก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดแล้วมีแฟนคลับตามไปทั่วๆไปนะคะไปทางเหนือทางใต้ไปข้างนอกโลกก็ได้เจอแฟนคลับอยู่ดี
0: ไปนอกโลกเลยเหรอเอาแค่นี้เอาไปนอกโลกไม่ดีกว่าเอาอยู่บนโลกนี้ก่อนได้ไหม
4: ได้ค่ะ
0: จะให้ไปนอกโลกยังนะยังนะอย่างนี้ได้ไงก็ตามก็รับพรนะคะแล้วก็ไอ้พี่เน่งมีความสุขเยอะๆเหมือนกันนะ
4: เช่นกันนะคะ
0: จ้าโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะค่ะ
0: ก็หลายคนบอกว่าทำไมเป็นเสียงซ้ำๆสายซ้ำๆก็อยากให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์มาพูดคุยกันบ้างนะคะแนะนำเพลงกันบ้างก็มาเถอะถ้าหากว่าไม่ได้พูดทางโทรศัพท์ก็เดี๋ยวทาจะจัดให้ในช่วงเวลาที่ทาจะเปิดอีกหลายๆเพลงนะคะแล้วก็หลายช่วงด้วยพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคฟังกันเลยนะคะเรื่องราวของเพลงคู่ค่ะต้องมีเพลงคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงคู่เหมือนเป็นเพลงประจำของงานทุกงานจะต้องมีเพลงนี้ค่ะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเสียงร้องของพี่สรเพชรแล้วก็พี่น้องนุชดวงชีวันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอเอร่าอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอร่า

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ขอบคุณแก้ตาเลยน้องนับดาวนะคะเข้ามาด้วยนะคะหลายคนที่เข้ามาพี่สาครคุณจิรพรนะคะมีใครอีกเนาะที่หาคุณสุภวัฒน์นะคะหากยังไม่ได้ทักทายใครอย่าโกรธกันเนาะเข้ามาทักทายใหม่นะคะข้อความนั้นไหลไปแล้วคุณอนุชานะคะที่อยู่ตรงนี้พูดถึงเรื่องของเพลงในพาเรทเพลงฮิตที่15ผ่านไปเป็นเพลงคู่นะคะก็เริ่มต้นกันตั้งแต่เพลงหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือพี่สรเพชรพี่น้องนุชค่ะตามมาด้วยหนุ่มนักข้าวสาวนาบัวค่ะพี่เอกชัยแล้วก็น้องจันทร์

อาทิตย์ละวันนะคะจูบย้ายจันค่ะพี่แอลยอดรักสลักใจสุนารีราชสีมาซึ่งเป็นเพลงที่นำมาร้องใหม่นะคะแล้วตามมาด้วยเพลงเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้เฮ้ยเนาะเวลาที่คนเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาที่ฟังอะไรที่มันพูดแบบหวานเกินเฮ้ยไม่น่าเชื่อประมาณนี้เสียงร้องของน้องต่ายและน้องไผ่นะคะผ่านไปในพาเรทเพลงฮิตที่15ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาห่าค่ะแล้วตอนนี้มีเรื่องราวจากพันท้ายนรสิงห์นะคะเป็นเรื่องดีเดี๋ยวบอกเอ้ยมีเรื่องอะไรกันนี่ค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยด้วยกันได้นะคะทั้งสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับการทุกการสังสรรค์เลยเอาใจสายปาร์ตี้แล้วก็สายแคมปิ้งนะคะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Big C Tops Foodland The Mall แล้วก็ Thai Food Fresh ทุกสาขาค่ะนอกจากนั้นนะคะพันท้ายนรสิงห์นั้นจะขอเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกันกับเกมประจำเดือนตุลาคม2569นะคะเกมนี้มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานะคะก็คือจากภาพนี้ให้จับคู่เรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาเผ็ดมากตราพันท้ายนรสิงห์ให้ครบสมบูรณ์เพียงแค่นี้ก็ลุ้นของพรีเมียมสุดน่ารักไปเลยนะคะจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะสามารถร่วมได้ทางไหนบ้างก็มีทาง Facebook ค่ะ Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นพิมพ์ตรงนี้เลยเข้าไป Facebook พิมพ์คำว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นไปจับคู่กันเลยนะคะแล้วก็ส่งไปทาง Instagram นะคะภาษาอังกฤษคือพันท้ายนรสิงห์ .official นะคะสะกด P A N T A I N O R A S I N G H นะคะแล้วก็ทาง TikTok นะครับภาษาอังกฤษเหมือนกันพันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
10: โ
1: รคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E Dวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูก

0: เริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ฝนหยาดสุดท้ายค่ะเสียงร้องของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะซึ่งต้นฉบับคือคุณบุษยารังสีเป็นเพลงของวงสุนทรภรณ์นะคะวันนี้ให้ฟังไปหวานๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้านี่แหละทำให้คิดถึงคนรักมากขึ้นนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะคุณฟังคะชีวิตที่มันจะต้องเดินต่อทว่าเป็นเรื่องที่ไม่ประมาทกับการที่เราจะจัดสรรชีวิตให้ดีๆวางแผนชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมรดกทางการเงินนะคะเรื่องราวตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยากให้คิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจได้ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเชื่อถ้าทุกอย่างจะต้องพิจารณาจากตัวเองจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมจะให้คุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะข้อมูลเบื้องต้นฟังเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะทราบข้อมูลมากขึ้นเพื่อการตัดสินใจก็โทรศัพท์ได้จดเบอร์ไว้ก่อนค่ะ022014364นะคะหลายคนที่มองว่าการประกันชีวิตคือการแช่งตัวเองไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็การเสียจ่ายค่าประกันมันคือการสูญเปล่าเสียเปล่าหรือเปล่าอันนี้ฟังดูก่อนนะคะจัดสรรเอาไว้ค่ะเพราะบางทีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วเนี่ยคนข้างหลังที่เขาเคยให้เราดูแลหรือว่าอยู่ในการดูแลของเราอยู่ก็อาจจะต้องช็อกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสะดุดไงเงินที่ได้รับจากการดูแลจากเราเนี่ยก็หายไปเพราะถ้าหากว่าไม่มีเราแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่จนครบสัญญาก็ยังมีเงินก้อนด้วยนะไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะก็สำหรับตรงนี้อยากให้ฟังค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการส่งเบี้ยแบบเท่าเดิมตั้งแต่แรกจนกระทั่งจนครบสัญญาแหละเขาอยากให้อยู่ครบสัญญาอยู่แล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทค่ะเรื่องราวตรงนี้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรขึ้นมาบ้างลองฟังดูค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้เลยค่ะจดเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวฟังทันจบแล้วค่อยไปโทรถามเขาเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะ022014364แต่ถ้าหากว่าอยากจะตัดสินใจทำเลยก็สมัครได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังจะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์022014364เอามาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะมาเรียกว่าจัดสรรตรงนี้ให้กับลูกหลานกันดีกว่านะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลยค่ะที่หมายเลข022014364นะคะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเวลาที่อยู่ห่างกันแน่นอนต้องมีความคิดถึงกันแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ให้เขารู้สึกกังวลใจมากโทรศัพท์คุยกันมีอะไรเล่าสู่กันฟังนะคะฟังเพลงนี้เพื่อทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้เสียงร้องของพี่เบิร์ดค่ะเนาะเล่าสู่กันฟังดีกว่าอยากเก็บเอาไว้มีอะไรปรึกษากันดีกว่าบางทีคนเราถ้าหากว่าได้ปล่อยไปบ้างมันก็จะได้ไม่จุกอกไม่เครียดนะคะแต่ถ้าหากว่าจะให้ผ่อนคลายก็ต้องทานให้อิ่มด้วยนะเพราะความหิวทำให้เครียดได้พักครึ่งชั่วโมงนี้ไปทานข้าวกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เยียวยาก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้หลังครม.เคาะ 4,700 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศและริมเชียงใหม่ฝนถล่มน้ำป่าหลากดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค้นไฟดับทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่ม

0: ิมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดสอบราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธ.ก.ส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ธ.อ.ท.เตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกการเดินทางการขนส่งการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและก็อำภวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชน

0: ื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
1: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน9โมงเช้าวันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน9โมงเช้ามีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะรวมถึงน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะบริหารการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
0: 12ตุลาคม8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ6:30 น.มีแรงงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปณตาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรง

แรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพ

0: พื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา 10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5บาทเท่านั้นครับ
1: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้เนี่ยปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
0: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มกล้าวเขตมินบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์แล้วครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนคุ้มกล้าวพบว่ายังมีน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็บริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาน้ำยังเต็มสองข้างทางอยู่เลยนะครับไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบกับประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้เอื้อเข้าทุ่งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นก็เอื้อเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็น้ำเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตมีนบุรีคุ้มกล้าวบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
1: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้ในเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ16เครื่องนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการ24เครื่องนะคะส่วนที่สมุทรสงครามที่ร้องขอนั้นตนก็ได้คุยกับจังหวัดนครนายกแล้วค่ะก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำ10เครื่องในวันนี้ไปที่สมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลนะคะ เมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าตนสนับสนุนตามที่จังหวัด

0: กรมชลสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผักดันน้ำร้องขอเพราะว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำค่ะเพียงแต่หน่วยงานมีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาร้องขอเครื่องมืออะไรก็แค่สนับสนุนเครื่องมือไปให้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนั้นพลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรลวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่ง2ห้องไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านจุดตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะหมอธวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักค่ะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์หมอธวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับกทม.ไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาในพรพรมวิกิเสรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทม.นายสมชายเวสารัตตระกูลสมาชิกสภากทม.เขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทม.ร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัย

0: พื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรพรมบอกว่ากทมครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468.27 ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนและก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาและก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน 400-500 แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐา มาซูโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิ

0: ภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆแล้วก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษาเครือข่ายในการตรวจวัดเช่นดาวเทียมเครื่องตรวจวัดน้ำฝนเครื่องวัดระดับแผ่นดินไหวเครื่องตรวจจับภูเขาไฟที่จัดตั้งไว้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมโลกด้วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและเพื่อรับผิดชอบต่อการป้องกันสาธารณภัยและป้องกันความสับสนนะคะในญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถประกาศเตือนภัยพิบัติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพร่อนแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมกันทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกันเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามาสุก
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย์

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ก็เป็น2ช่วงกับ4เพลงนะคะเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะ ถ้าเปิดเพลงเพื่อไว้อะไรครูดอยอินทนนท์นะคะซึ่งจากไปแล้วก็ทิ้งผลงานไว้ให้พวกเราได้ฟังกันจากศิลปินหลายๆท่านซึ่งเมื่อวันงานชาปนกิจของครูนะคะที่วัดอะไรเห็นไหมบอกแล้วอย่าเธออย่าสาวดิเธอเป็นเด็กเธอจะสมองเธอจะดีเฮ้ยสาวเหลือน้อยเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะวัดอะไรสักอย่างสะพานอ๋อวัดสะพานอยู่ที่พระโขนงนะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปส่งวัดสะพานเฉยๆบริษัทท็อปไลน์ค่ะโดยในห้างทวีชัยค่ะเจ้านายค่ะก็เป็นเจ้าภาพดูแลทั้งหมดแล้วก็มีเจ้าภาพที่เป็นนายกมีสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่เป็นเจ้าภาพสวดแต่ละคืนจนกระทั่งวันสุดท้ายก็มีศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ครูไปกันเยอะมากแล้วก็ไปร้องเพลงเพื่อไว้อาลัยครูด้วยนะคะคนหนึ่งที่ไปก็คือคุณสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะเพลงสร้างชื่อคือช้ำรักจากอุบลงานเพลงของครูดอยอินทนนท์นะคะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนไปด้วยที่ถ้าเจอก็คือเพลงเสียงซอสังสาวที่ครูแต่งแล้วก็น้องพึ่งบึงสัมพันธ์นะคะที่ทาเจอด้วยนะคะแล้วก็น้องก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าร่วมจัดการงานของครูดอยด้วยนะคะน้องบอกว่าเป็นผู้ที่สร้างเขาจากเด็กเป็นหางเครื่องแล้วก็เอามาฝึกให้ร้องเพลงเขี้ยวเข็นจนกระทั่งได้บทเพลงกองไว้ตรงนั้นนะคะเป็นงานเพลงของครูอีกเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับน้องด้วยน้องพึ่งบึงสัมพันธ์นะคะนี่คือเพลง History ที่ทาให้ฟังแล้วก็ตามมาด้วยคนนี้ค่ะ

0: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครูจะไม่ได้สร้างงานเพลงโด่งดังให้ทาแต่ทาถ้าจะจำไม่ผิดครูน่าจะเป็นผู้แต่งเพลงที่ทาร้องเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าคือเพลงหอมดอกลำดวนกลิ่นอบอวลชวนใจชื่นเหนื่อยหน่ายหายคลายคืนอยากยืนอยู่สู่ชะตาเหมือนได้น้ำพระทัยสุขสดใสสมเด็จย่าถ้าจะไม่ผิดนะคะถ้าหากผิดต้องขออภัยด้วยแต่ก็คือได้เจอครูหลายครั้งได้พูดคุยกันแต่ว่างานเพลงของครูจะมีให้ทาน้อยมากแต่ก็อยากจะไปส่งครูท่านก็คือครูบาอาจารย์ของเราทุกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เป็นเพลงกลับมาทำไมซึ่งเป็นงานเพลงของครูลพบุรีรัตน์นะสำหรับเพลงนี้ถ้าได้มีโอกาสไปตรงนั้นก็ได้เห็นถึงความรักแล้วก็สิ่งที่ลูกศิษย์ได้ไปร่วมส่งครูนะคะมีอีกหลายท่านค่ะเจอพี่ปอยฝ้ายด้วยเจอใครอีกอะหนูนึกไม่ออกดีก่อนค่อยรีบเรียงแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือครูจากเราไปแล้วนะคะแต่ก็ยังทิ้งผลงานเพลงแล้วสร้างนักร้องให้ได้ทำมาหากินจากงานเพลงของครูอีกหลายต่อหลายท่านทีเดียวผ่านไปในเพลง History ค่ะก็ขอให้ครูนั้นอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขนะคะสร้างความสุขไว้ให้กับคนบนโลกใบนี้เยอะแยะมากมายจากบทเพลงของครูก็ขอให้ครูได้รับความสุขจากสิ่งที่ครูทำตรงนี้ให้กันไปอยู่ในภพชาติใดอยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้รับสิ่งดีๆด้วยค่ะครูขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงเพลง History นะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ก็คงจะอีกไม่นานนะคะก็จะมีอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่อยากให้เราได้มาเจอกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็พบกับศิลปินที่ชื่นชอบด้วยนะคะสำหรับสินทาทายืนยันค่ะว่าทาพาไปแน่นอนถ้าเขาอยากเจอกับแฟนๆนะบางทีไม่ได้เจอกันนานอย่างพี่สนมเนี่ยไม่ได้เจอก็อยากเจอก็พอมีงานก็มาเจอกันนะคะแม่เปียแล้วก็ป้านางหลายๆคนค่ะที่เราเคยเห็นหน้าค่าตากันเคยสนุกสนานด้วยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันก็จะได้เจอกันแหละนะคะอีกไม่นานแต่สำหรับทาง FM 95ก็จะจัดเมื่อไหร่ก็ติดตามกันด้วยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ทำให้มีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ขึ้นขอบคุณค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำนะคะตราธงทองค่ะและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: มหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะที่จะให้ฟังกันก็เป็นเสียงร้องของไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะกับศิษย์ของเจ้าไหมไทยก็เป็นลูกศิษย์ของครูดอยเหมือนกันนะคะวันนั้นก็ไปร่วมส่งครูขึ้นสวรรค์เหมือนกันนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสร้องเพลงของครูแหละแต่ที่รู้ก็คืออ๋อเพลงรักสาวนครสวรรค์นะที่ครูได้แต่งให้เยอะมากเยอะมากนะคะก็ให้ฟังเสียงของลูกศิษย์ครูอีกหนึ่งท่านทิ้งท้ายในวันนี้นะคะกับศิษย์ของเจ้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครก็ขายอะไรก็ให้เฮงๆรวยๆค่ะวันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกัน10 โมงเช้าเดี๋ยวพบกับน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

ลา13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกฟผ.วางแผนทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วง7วันจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคม2569เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันแผนดังกล่าวกำหนดให้วันนี้ระบายน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่6ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาลงสู่แม่น้ำควายใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบแม่น้ำแม่กลองสำหรับสถานการณ์ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรและควบคุมไม่ให้เกิน27เมตรทางนี้หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนที่กำหนดไว้กฟผ.จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่

0: ให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมโดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทันนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2560ทางนี้สำนักงานคปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาไทยจากผลงานที่ทำได้ในเอเชียนเกม2026รวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้านบาทเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยได้จักรีธา3เหรียญทองเช็คบอล3เหรียญทองเซปักตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูยิสูและ MMA ชนิดกีฬาละ1เหรียญทองจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236 ล้าน 600,000 บาทโดยแบ่งสัดส่วนการมอบรางวัลเป็นนักกีฬาได้เงินรางวัลรวม165ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม27ล้าน 50,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม44ล้าน 50,000 บาททางนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ล้วนะครับลูกพี่ครับผมถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะครับก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTM FM 95นะครับวันนี้มีศิลปินนะครับคนดีคนเดิมน้องสาวสายรำสายฟอนต์เดี๋ยวตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวเขาจะเซิร์งแล้วนะครับตอนนี้เลเวลอัพนะเปลี่ยนเป็นเซิร์งแล้วนะครับนะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับรีบเข้ามาส่องกันที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะฮะแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเวียงนฤมลครับผมสวัสดีครับเวียงครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตนะครับนะฮะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นี่เวียงนี่ฮอตมากๆเลยเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ30พอนะครับมนแคนแก่นคูนนะครับตอนนี้ยังอยู่ในชาร์ตของเรายังอยู่ในฮิตที่16
1: ว้าว
0: แล้วเพลงที่วันนี้เราจะมาคุยกันใหม่เพิ่งจ่อคิวฮิตไปสัปดาห์เดียวติดชาร์ตอยู่ในฮิตที่18คือแบบโหดมากเลยนะแบบเพิ่งจ่อ

0: คือพี่เข้าไปดูมาในเดือนนี้คิวของหนูเต็มมากเลย อยากจะบอกว่าตุลาคมเป็นตุลาที่แน่นมากเลย แบบโอ้โหทำไมเดือนคนอื่นก็ดูเงียบๆดูเนยๆแต่ของเวียงนี่งานแบบมาเยอะมากเลยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: ก็ที่จริงงานแสดงก็ไม่ได้แบบว่าเต็มเดือนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็มีย
0: ังจ้างได้เพิ่ม
1: ยังจ้างได้เพิ่มค่ะก็มีงานโปรโมทบ้างเพลงใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีถ่าย MV มีใส่เสียงอะไรบ้างอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เลยเต็มที่จริงมันจะมีคิวงานอีกนะคะ
0: มี
1: อีกก็คืองานไปขายก๋วยเตี๋ยวช่วยแม่ยังไม่ได้ลง
0: โอ้โหไม่ทันนี่เรื่องสำคัญอันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัว
1: อันนี้หยอกค่ะพี่มี
0: โอ้แต่ต้องบอกว่าเราเห็นตารางคิวแบบโหตุลานี่แน่นมากคนอื่นก็ดูเงียบๆดูเหนื่อยๆแต่ของเรานี่มาแบบมาตลอดต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วเพลงใหม่ที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็เป็นเพลงเปิดอัลบั้มด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับเวียงครับ
1: ความรู้สึกของการเปิดอัลบั้มนะคะเป็นเพลงแรกเลยเวียงรู้สึกว่ามันมีความท้าทายแล้วมีความแปลกใหม
0: ่
1: คือมันตื่นเต้นนะคะพี่มีตื่นเต้นแล้วก็เราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทรงผมใน MV ก็ต้องมีการขยับร่างกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: รู้สึกเพลงนี้ดูเต้นเรียกทั้งฟ้อนทั้งเซิงดูโหดกว่าเดิมปกติจะรำสวยๆ อะไรอย่างนี้แต่ดูนี้แบบแปมแปมแปมอุ้ยแล้วมันมากแล้วแบบแฟนๆแบบชอบมากคือตอนนี้คือเป็นการปรับลุคใหม่เลย
1: ใหม่สำหรับเวียงนะคะก็ถือว่าใหม่เพราะว่ามีการใส่แบบเป็นเสื้อที่เกาะอกมีกระโปรงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าแฟนๆคาดหวังว่าจะเห็นอะไรในตัวพี่เวียงก็คือมีการใส่กระโปรงตอนแรกพี่เขาก็ถ่ายทีเซอร์ออกไปให้ดู
0: ค
1: ือเห็นแค่กระโปรงตรงนี้นะคะแต่ว่าพอ MV ออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแฟนผิดหวังหรืออะไรยังไงเพราะว่าใส่บูทยาวถึงนี่เลยค่ะ
0: โอ้แฟนๆคาดหวัง
1: เห็นขา
0: แฟนๆคาดหวังว่าจะได้เห็นแบบน้องเวียงเซ็กซี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่ยาวถึงนี่เลย
1: ยาวถึงนี่ไม่เห็นขาเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: นะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นลุคใหม่ที่แบบทั้งเขาเรียกสวยสง่าแล้วกันสวยสง่าแล้วก็แอบเซ็กซี่เล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าเพลงในอัลบั้มแรกเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากเลยนะวันนี้พี่ไปดูตอนก่อนเข้ามาจากรายการเนี่ยตอนเนี้ย5.9 แสนวิ
1: ว
0: คือวิวมาโหดมากเลยพี่รู้คิวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือตอนนั้นยัง 2.4 2.5 อยู่เลยแสนวิวนะแป๊บเดียวแบบโอ้โหยอดวิวทำงานโหดมากนะครับและที่พิเศษก็คือแฟนๆตอบรับตอนนี้ติดอยู่ในฮิตที่18ของมหานครชาร์ตนะทีนี้เรามาพูดถึงที่มาของเพลงนี้หน่อยทำไมต้องเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับเวียง
1: เต้ยโศกนะคะก็เวียงก็ได้ยินแว๊บๆจากครูสลานะคะว่าท่านก็บอกว่าคือเหมือนการเต้ยมันก็เป็นทำนองที่สนุกสนานของของ
0: หมอลำอะไรเงี้ย
1: หมอลำใช่มันก็มีหลาย
0: อุหลายเต้ยมาก
1: ใช่หลายเต้ยหลายประเภทก็คือไม่ว่าจะเป็นเต้ยเดือน5เต้ยหัวโนนตาลเต้ยโขงเต้ยพม่า
0: เยอะมาก
1: มันก็เยอะซึ่งในเพลงนี้ก็เลือกเอาประเภทหนึ่งมาเป็นทำนองเต้ยพม่านะคะก็เลือกมาแล้วก็แต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันมีความโศกเศร้ามีความเสียใจก็เลยกลายเป็นว่าเต้ยโศกซะเต้ยโศกเอาคำนองเต้ยมาทำเป็น
0: มันจริงๆเพลงมันจะมีความอกหักหน่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราจะมาไล่มันไปทิ้งไปอกหักออกไปให้หมด
1: ใช่
0: ก็คือมันเป็นเริ่มเกริ่นว่ามันช้ำมาก่อนแล้วก็แบบเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเองใหม่อะไรอย่างงี้
1: ใช่ค่ะต่อให้เราจะเสียใจหรือเราจะมีความโศกเศร้าแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาเต้ยกลายเป็นว่าเต้ยทั้งเต้ยทั้งโศกอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะทั้งเต้ยทั้งร้องไห้ไปด้วย
0: โอ้โหมันสองอารมณ์ในอันเดียวกันเลยทั้งเศร้าด้วยทั้งสนุกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เห็นเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับ
1: เรียงรู้สึกว่ามันมีความอะไรเป็นอะไรในเนื้อหาของเพลงคือพอเราได้ยินคำว่าเต้ยโศกเรารู้ได้เลยค่ะว่าต้องมีความมันแล้วก
0: ็ขึ้นชื่อว่าเต้ยอ่ะมันก็ต้องจวดมันก็ต้องจวดแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคำมันงับคำยากไหมครับเพลงนี
1: ้ยากนะคะเพราะว่าดนตรีเร็วมากแล้วก็เราต้องใช้ความคือต้องทัน
0: อ
1: ะค่ะดนตรีมันสับมามันต้อง
0: งับคำให้ทัน
1: งับคำให้ทัน
0: เพราะว่าพี่ที่เคยคุยกับเวียงครับเวียงแต่ละที่ได้แต่ละเพลงสมัยก่อนร้องยากๆทั้งนั้นเลยแล้วเพลง5นาทีกว่าที่ครั้งเราคุยกันแบบโอ้โหแบบซึ่งค่อนข้างโหดมากเลยแต่ทีนี้เนี่ยคือเพลงคำเขาอาจจะน้อยลงแต่แบบคำเขาจะเร็วขึ้นแล้วก็จะมีท่าเต้นเข้ามาอีกนะแล้วที่สำคัญเพลงนี้เราไม่ได้ร้องคนเดียวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เรามี
1: เน็กนฤพลซึ่งก็เป็นน้องรักของเพลง
0: ตอนที่รู้ว่าต้องมาฟีเจอริ่งกับน้องเน็กรู้สึกไงบ้างครับ
1: ดีใจเลยค่ะดีใจเลยเพราะว่ายังอยากให้เน็กมาอยู่ข้างๆกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเราเดินทางมาร่วมกันแต่ก็ไม่มี

0: มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอย่างจริงจังซึ่งเมื่อก่อนก็มีแค่ไปงานด้วยกัน
1: ข
0: ับรถไปด้วยกันแล้วเปิดซาวให้กันตอนสมัยที่ยังไม่มีค่ายเลยค่ะ
1: ค
0: ไม่ใช่แกมมี่แล้วก็ไม่รู้เป็นค่ายหรือเปล่าคุณครูท่านก็ให้ไปอยู่ในบ้านพักนักฝันซึ่งก็ยังไม่ใช่ค่ายเพียงหรือใช่ก็ไม่ทราบแต่ว่าคือมีงานแบบงานช่วยงานอะไรไปหมดค่ะงานวัดเปิดหมวกอะไรไปหมดทุกอย่าง
1: พี่ไปฟังที่เนี่ยพูดความรู้สึกที่ครูเขียนที่ประวัติของเราสองคนที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได
0: ้
1: โอ้โหแบบซึ้งมากเลยแบบโอ้กว่าคนคนหนึ่งจะมาเป็นศิลปินเน
0: ี่
1: ยมันยากมากเลยนะแบบโอ้โหแบบมันทั้งดิ้นรนทั้งฝ่าฟันทั้งเพียรพยายามแล้วพอครูพูดปุ๊บแล้วผมเห็นเน็กมาแรปแบบไอ้ชาปะชาโอ้โหมันคนละเรื่องเลยคือเป็นมืออาชีพแล้วแบบมันเป็นอะไรที่ลงตัวกับเพลงนี้มากเลยนะครับเราเห็นท่อนแรปแบบภูไทยของเน็กเป็นยังไงบ้างตอนนี้
0: เวียงเห็นตั้งแต่ทราบเลยค่ะว่าเน็กอ่ะต้องมาแรปแบบตอนแรกมันก็เป็นปกติแต่ว่าคุณครูท่านบอกว่ามันปกติเกินไป
1: มันธรรมดาไป
0: ธรรมดา
1: เฮ้ยครูว่ามันเรียบไป
0: เรียบไป
1: คร
0: ูก็เลยบอกว่าเอาเน็กมาแรปแบบภูไทยเลยเวียงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเน็กเป็นคนอีสานใต้นะคะแต่ว่าภูไทยคืออีสานเหนือแล้วจะสำเนียงได้ไหมอะไรเงี้ย
1: เ
0: รา
1: ก็เป็นเหนือกันใต
0: ้แต่ว่าพอเวียงได้ฟังน้องร้องอ่ะกายออกมาเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากๆสุดยอดมากๆค่ะคือร้องได้สำเนียงคือฟังไม่ออกเลยว่าเป็นคนอีสานใต้เหมือนคนผู้ไทยมาร้องจริง
1: ๆคือมันเท่มากเลยแบบไปเห็นคลิปแบบเรียลที่เขาตัดออกมาโอ้โหเน็ตแบบเท่มากเน็ตอย่างเหมือนแรปเปอร์มากเลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้คนที่แต่งคำร้องทำนองคืออาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็ท่อนแรปผู้ไทยคืออาจารย์จินนี่ผู้ไทยอ
0: าจารย์จินนี่ใช่ค่ะ
1: คือต้องชมเลยนะว่าโอ้โหท่านแบบแรปขาดมากเลยแล้วมันมากเลยนะมันส่งให้เพลงมันโดดมากเลยนะแบบโอ้ยิ่งแบบเวียงร้องดีอยู่แล้วมีท่อนแรปนี่เข้ามาอีกนะยิ่งแบบมันเลยแล้วคีย์เสียงเราต้องปรับเสียงเข้าหากันไหมครับเพราะเน็ตผู้ชายแบบเล่นเสียงเข้าใจนี่กว่าเลยไหม
0: ต้องมีการปรับค่ะพี่เพราะว่าน้องเองก็เล่นเสียงมันก็ต่างกันก
1: ็
0: คือของเวียงก็อาจจะสูงขึ้นมาน้องก็อาจจะต้องต่ำลง
1: กดลงมาหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีค่ะ
1: ล็อกใช้เวลานานไหมครับเพลงนี
0: ้ไม่นานมากค่ะแต่ว่ามันในการอัดเสียงจริงๆไม่นานมากแต่ว่ามันจะมีการไกด์ก่อนของเวียงก็จะไกด์เพลงก่อนแล้วก็ค่อยไปอัดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้เวลาในตรงนั้นเยอะกว่า
1: ส่วนที่ยากของเพลงนี้คืออะไรครับ
0: สำหรับเวียงเหรอคะเวียงคิดว่ามันเป็นความใหม่ดีกว่าเพราะว่าทำนองเต้ยมันเป็นอะไรที่เวียงได้ยินมาผ่านมาบ้างอยู่แล้วในตอนที่เรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีความที่ใหม่แล้วก็มีความแบบต้องพยายามมากขึ้นก็คือการที่ดนตรีอาจารย์จินนี่ภูไทยท่านก็ใส่ดนตรีมาเป็นแบบแนวใหม
1: ่ครับ
0: ดนตรีใหม่เลย
1: โอ้โหมันมากทั้งโจ้ทั้งจว
0: ด
1: มันมากใช่แฟนๆแบบเด็กรุ่นใหม่นี่ชอบมากเจนซีนี่กรี๊ดมากเห็นบอกว่า TikTok นี่เอาไปเล่นกว่า 20,000 คลิปแล้วแบบโอ้โหเล่นกันมันมากแบบเซิร์ฟม้วน
0: น่าจะ
1: เกินขึ้นอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นข้อมูลเก่าแล้วนะอันนี้แบบโอ้เล่นกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นแบบโอ้โหเกือบทุกคลิปเลยเอาเพลงนี้เอาไปเต้นกันนะฮะแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้พอเราเข้าไปห้องอัดเนี่ยใครเป็นคนคุมแบบเราร้องครับ
0: ครูสลาคุณวุฒิค่ะแล้วก็เยอะมากเลยนะคะอาจารย์ทั้งมาทั้งหมดเลยอาจารย์ครูสลาคุณวุฒิอาจารย์เต้ยอาจารย์พานุวัฒน์อาจารย์สิงห์เท่ามานั่ง
1: หมดเลยเหรอ
0: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: โอ้กดดันไหมครับ
0: กดดันมากค่ะ
1: คือครูหลายๆท่านก็อยากจะให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดนะฮะก็คือใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะกับเพลงนี
0: ้โอ้เยอะนะคะพี่มีตั้งแต่บ่ายโมงจนออกมาอีกทีนึงกับ2-3ทุ่มอะค่ะ
1: โอ้นานพอสมควรเลยนะ
0: นานค่ะเพราะว่าคุณครูท่านก็ให้โอกาสว่าเราออกแบบสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้โอกาสว่าลองร้องไปก่อนออกแบบไปก่อนไว้ก่อนแล้วค่อยมาอัดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ว่าเราชอบลูกไหนแบบไหนแล้วลองมาปรับแล้วก็ช่วยกันเคาะกันดูนะฮะอันนี้ทีนี้พี่ขออนุญาตร้องสดให้กับแฟนๆฟังมาได้ไหม
0: ครับได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเอาเสียงปรบมือหน่อย
0: สิเตยโศกให้โลกลูกฟอนสิบอห้ำฮอนสะอ่อนคนใจร้ายขอเป็นเวอร์ชันคนอกหักรักพัง

0: โอ้โหเหมือนเป๊ะเหมือน YouTube เป๊ะเลยทีนี้พูดถึง MV หน่อยโอ้โห MV นี่ทำแบบดูแบบอวกาศมากเลยดูแบบเป็นมิติใหม่มากเล่าๆให้ฟังหน่อย MV เป็นไงบ้างครับ
1: MV เราก็มีโอกาส

0: คะได้ปรึกษากับพุ่มกับ พี่พีทนะคะแล้วก็พี่ทีมงานพี่อ้อมซึ่งเป็นลูกสาวครูสลาซึ่งก็ทำเอ็มวีด้วยกันก็มีโอกาสก่อนที่จะไปถ่ายค่ะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันว่าน้องเบียงถนัดแบบไหนน้องชอบแบบไหนถ้าเกิดพี่พีทพุ่มกับค่ะจะเปลี่ยนแนวไปเลยจากเดิมอะไรเงี้ย
1: จากเดิมบ้านๆธรรมชาติชนบทป่ามา
0: เดินตามทุ่งนา
1: อะไรเงี้ยไม่มีเลยผมบอกเลย
0: ไม่มี
1: แบบเปลี่ยนไปหมดเลยแบบท่าเต้นอะไรแบบโอ้โหเอาเล่าต่อครับเล่าต่อครับ
0: แกก็ถามค่ะว่าน้องเบียงพร้อมไหมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เบียงก็แกก็เปิดให้ดูค่ะตัวอย่างว่าถ้าทำอย่างเงี้ยน้องเบียงเต้นได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกได้ค่ะแล้วถึงกับขั้นมาขอกันเลยว่าจะมีการเปลี่ยนชุดอ่ะแบบมีโชว์นิดนึงได้ไหมอะไร
1: เปิดไหล่นิดนึงม
0: ี
1: เพียงขนมิ้งหน่อยๆ
0: ค่ะเป็นคนกังวลว่าได้ไหมนะได้ไหมนะก็พอลองไปฟิตติ้งก็ได้ค่ะได้แล้วก็มีการเปลี่ยนทรงผมมีการต้องถ่ายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้
1: ค
0: ่ะเพราะว่าต้องทำเต็มที่ที่สุดใน MV ของตัวเอง
1: คือเห็นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากดูสวยดูหน้าเล็กลงดูแบบโอ้จัดเต็มมากชุดคือคอสตูมนี่คือเขาคิดค้นมาแบบเพื่อเวียงเลยใช่ไหมครับว่าแบบเอ๊ะมันต้องลุคนี้มันจะต้องแบบฉีกมากๆเลย
0: ค่ะมีการได้ประชุมค่ะกับพี่ทีมงานพี่พีอาร์ของแกมมี่ด้วยค่ะทีมงานผู้ใหญ่ท่านก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้างทรงผมหรืออะไรต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะการแบบเต้นบ้างขยับร่างกายบ้างเพราะว่าเอ็มวีเนี้ยเป็นการอะไรใหม่ๆจริงๆเพราะว่าหมอลำยุคใหม่อะค่ะเป็นหมอลำที่เริ่มเข้ามาสู่ยุคเจนซีมากขึ้นก็อยากให้มีการแบบ
1: พี่ว่ามันดูอินเตอร์มากเลยแบบมันดูมีความเป็นอินเตอร์แล้วแบบท่าเต้นโอ้ต้องไม่ได้ต้องพูดถึงท่าเต้นหน่อยเวียงท่าเต้นเวียงไปฝึกยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยผมเวียงฟ้อนมาตลอด
0: พี่หนีท่าเต้นอะวันที่นัดไปซ้อมนะคะกับครูผู้สอนเต้นก็คือครูเตย
1: ครับ
0: ครูเตยนะคะแล้วก็พี่ทีมงานพี่อ้อมครูสลาเนี่ยค่ะท่านก็รีเควสต์มาว่าอยากได้ท่าฟ้อนที่เป็นหมอลำ
1: ที่ลากตั้งแต่พื้นยันจนขึ้นฟ้าใช่ไหมที
0: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันจะเป็นหมอลำกรอนหมอลำกรอนสมัยก่อนยกตัวอย่างก็คือคุณพ่อสังวานน้อยดาวเหนือคุณแม่ชวีวรรณดำเนินแม่บานเย็นรักแก่น
1: ครับ
0: คือการฟ้อนในสมัยก่อนเขาจะมีความชัดเจนมากๆคือเป็นข้อมือไม่ว่าจะเป็นข้อมือหรือสะโพกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความชัดเจนมากในการฟ้อนหมอลำอีสานนะคะแล้วครูบอกว่าอยากได้แบบอีสานแต่มาผสมกับน้องที่เป็นเจนซีแดนเซอร
1: ์อยากได้ของเก่าซึ่งมารวมกับของใหม
0: ่
1: ของยุคนี
0: ้ของใหม
1: ่เออครับ
0: ก็ออกแบบกันพอสมควรก็ไปดูไปศึกษาค่ะถ้าฟ้อนของหมอลำกลอน
1: โอ้ไปแกะมา
0: ไปแกะเลยค่ะก็มาออกแบบกันคนนี้ได้ท่านี้มาก็มาสรุปลงตัวก็คือนั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นใน MV
1: ใช้เวลาซ้อมนานไหมครับ
0: อาทิตย์หนึ่งค่ะประมาณอาทิตย
1: ์ที่เราเห็นที่แบบม้วนแบบตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบอะไรเงี้ยแบบมันดูมีความน่ารักมีความพริ้วมากเลยนะแล้วแบบคนเขาไปเต้นกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เรียกว่าเพลงนี้ที่แบบมาเปิดอัลบั้มแรกก็ถือว่าแบบเป็นมิติใหม่จริงๆนะที่แบบแฟนๆตอบรับดีมากเลยทีนี้ลองฟังคอมเมนต์ดูนะฮะมีบอกว่าสุดยอดคุณภาพอีหลีจ้ะร้อยล้านวิวจ้าถึกใจคักม่วนหลายนะฮะเก่งน่ารักทั้งคู่เลยนะครับทั้งเวียงทั้งเน็กนี่จวดคักขอให้ปังๆนะคะ MV ดีมากทำสวยอะไรใหม่ๆของหมอลำมากอันนี้ต้องฝากชมทาง MV ของ Grammy Go ด้วยนะว่าพัฒนาขึ้นตลอดแบบเราจะเห็นอะไรใหม่ๆที่แบบดูสวยดูว้าวขึ้นแบบผมว่าแบบโกอินเตอร์สบายเพราะว่าทัดเทียมกับของต่างประเทศเลยเพราะมันมีความหลากหลายมันแบบไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้แบบมีแต่วัวแบบเป็นป่าแล้วตอนนี้มันคือนิวเจนใหม่แล้วซึ่งวิงก็พยายามปรับตัวด้วยนะก็คิดว่าเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็ว้าวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับท้ายที่สุดเดี๋ยวให้วิงเนี่ยช่วยฝากผลงานเพลงนะครับนะแล้วก็MVของเราอยากจะพูดอะไรแล้วก็งานได้เลยครับ
0: ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะวิงก็ต้องกลับขอความเมตตาดีกว่าจากพี่น้องแฟนเพลงนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของหมอลำนะคะผลงานเพลงของเวียงนฤมลแล้วก็ผลงานเพลงของ ศิลปินหลายๆคนนะคะก็อยากจะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจในช่อง YouTube Grammy Go Official นะคะหรือว่าทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเวียงด้วยไม่ว่าจะเป็น TikTok ด้วยนะคะก็อยากจะให้เข้าไปลองเปิดใจดูค่ะว่าถ้าเวียงอยู่ในเวอร์ชันแบบใหม่ๆอย่างที่แฟนๆต้องการทรงผมลองเปลี่ยนใหม่บ้างดูหรือว่าเป็นการใส่เสื้อผ้าใหม่ดูลองให้แฟนๆเป็นคนตัดสินดีกว่าค่ะว่ามันได้ไหมหรือว่าแฟนๆอยากจะคอมเมนต์อะไรก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยแล้วก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับGrammy Goผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่เมตตาให้เวียงมีได้มีอัลบั้มใหม่ซึ่งอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มที่ท้าทายกับเวียงเหมือนกันแล้วก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้แฟนๆเป็นกำลังใจทีมงานแล้วก็ของเวียงด้วยนะคะเข้าไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆเข้าไปเป็นกำลังใจอย่างน้อยๆค่ะเป็นการคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะ
1: ครับงานครับงานโชว์ครับเราจะติดต่อเวียงโชว์ไปโชว์ไปฟอนต์ขายของครับเวียงครับผม
0: อันนี้งานโชว์นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะทางบอกเบอร์ได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: 0615958852 0615958852โทรหาผู้จัดการนะคะพี่อุ๋มนะคะจะพร้อมรับสายได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะงานเดินสายทั่วประเทศไทยเลยเราพร้อมค่ะพร้อมที่จะไปมวนหน้าเวทีค่ะ
1: นะครับก็ติดตามเข้าไปนะครับแล้วก็ชอบเป็นกำลังใจให้เวียงก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าอุ๊ยชอบชุดมากแซ่บมากเลยครับพี่เวียงคนทำจะได้มีกำลังใจนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องเวียงนันทมนต์ครับขอบคุณครับเวียงครับขอบคุณครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มาฟังบทเพลงนี้นะ

ครับทั้งแรงครับเอ้ามาด้วยอันนี้แม่บ้านต้องเดินครูสลาครูไม่ว่านะ

0: มาเยอะเลยนะครับนะทั้งปลาเก๋าสมปองนะครับปลาปลากระเป๋าสมปองนะครับผมจากพี่จอยโรมิดนะครับผมนะอ่ะขอบคุณด้วยนะครับงานนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์นะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ธรรมชาติของเรานี่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับบทจะมาก็มานะครับนะทำให้บางท่านก็โอ้มีความเสียหายเยอะมากเลยนะครับแล้วยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับก็ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะอ่ะวิธีทำฮะลูกพี่บอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364เดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับข้อมูลอะไรที่เรายังไม่เข้าใจนะครับนะหรือว่าอยากรู้เพิ่มถามเขาได้เลยครับกดเลยครับเบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสต์เปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน

0: ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: หนึ่งงานนะครับจากน้องตะกะแตนนะครับนี่คือจิรักหรือว่าจิหลอกนะฮะอ้าวแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีหนุ่มโคราชจากพี่ก๊อตนะครับรวมถึงจังหวัดขาดรักด้วยจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับลูกพี่ตอนนี้รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้แล้วนะครับที่เบอร์นี้เลยครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ผมย้ำช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทเลยนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเรื่องงานจากพี่ปู่พงษ์สิทธิ์นะกับเพลงตลอดเวลาจ้า

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำภาคกลางชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับข้อสั่งการนายกบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/2569นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในแง่การวางแผนและการบูรณาการร่วมกันจากการลงพื้นที่จริงที่ผ่านมาปัญหาสำคัญคือการที่ต่างคนต่างทำแม้ทุกหน่วยงานจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันกลับพบปัญหาอุปสรรคย้ำว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการชุดใหญ่มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการการกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพนอกจากนี้ในส่วนของแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map ที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการยอมรับว่าอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลแม่นยำสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนุทินรับหนังสือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเรียกร้องความสำคัญที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินออกมาบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลรับหนังสือข้อเรียกร้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เนื่องในวันอยู่อาศัยโลกซึ่งกำหนดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยนายจำนงหนูพันธ์แกนนำกลุ่ม PMOVE ระบุว่า UN พบวิกฤตผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั่วโลกสูงถึง 2,800 ล้านคนทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน12องค์กรเพื่อยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาล2ข้อได้แก่การบรรจุเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีส.ส.ร.มาจากประชาชนพร้อมเสนอการแบ่งที่ดินการท่าเรือพื้นที่การรถไฟแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่แก้ไขหรือยกเลิกนายกรัฐมนตรีร่วมปกธงข้อความสิทธิรักษาต้องยึดความจำเป็นของผู้ป่วยที่มวลชนยื่นให้พร้อมยืนยันกระแสความกังวลเรื่องการตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานสปสช.ไม่เคยมีครั้งไหนที่ตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนขออย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะสิทธิด้านสุขภาพมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาดีขึ้นรวมถึงดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงย้ำชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณสุขภาพเป็นลำดับแรกเสมอชายบุกศาลากลางจังหวัดสงขลาถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กขู่ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก่อนรวบตัวพบปมไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเหตุระทึกที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อชายวัย64ปีขับรถ3ล้อบุกเข้ามาภายในศาลากลางพร้อมมีดยาวและแกลลอนน้ำมันและพกไฟแช็กตะโกนเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและนักข่าวท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยพันตำรวจเอกกิรติตรีวัยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาส่งกำลังตำรวจเข้าระงับเหตุโดยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวจนสามารถควบคุมตัวได้ทราบชื่อคือนายนรากรชาวจังหวัดสงขลาจากการพูดคุยทราบว่านายนรากรเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569โดยจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันขณะที่ปัจจุบันนายนรกรเป็นผู้พิการและได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทด้านนางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นสามารถควบคุมตัวนายนรกรสงบสติอารมณ์แล้วและปล่อยตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
1: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: ชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอสเอสวิ่งไกลไกล

0: ยหมีคณัตชัย
1: กลับเข้ามาแล้วครับลูกพี่ช่วงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะตอนนี้ก็ยังรอสายอยู่นะฮะใครที่อยากคุยกันปุ๊บนะครับเดี๋ยวก็เปิดเพลงปั๊บเลยนะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่พาเรทของเราเลยนะครับเดี๋ยวบอกเบอร์ช้าๆสวยๆนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะตอนนี้กวางน้อยก็ปูเสือรออยู่นะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของจอคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

งานจากโชเล่ชคัตพลนะครับอู้ดนตรีนี่แบบเท่มากเลยนะฟังแล้วแบบพริ้วมากเลยนะฮะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะครับนะโชเล่ชคัตพลนะสังกัดอิสระคำร้องทำนองนะครับพี่โชเล่แต่งเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตะวันเพชรรัตน์นะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมพี่อูนะครับ
4: คร
3: ับ
4: อ้
3: าวพี่
4: ครับพี
3: ่ครับผมพี่อูตอนนี้ทำอะไรอยู่
4: อ๋อส่งของอยู่ครับพี
3: ่โอ้วันนี้วิ่งเส้นไหนบ้างครับพี่อูครับ
4: อ๋อวันนี้วิ่งแถวไอ้บางบัวทองแล้วก็ไปปทุมธานีครับ
3: วันนี้การจราจรเป็นไงบ้างครับรถติดไหมพี่อู
4: ไม่ติดอะครับวันนี
3: ้
4: โล่งครับแต่ฝนจะตกเลยครับ
3: โอ้มาอีกแล้วเหรอครับพี
4: ่มาอีกแล้วครับมืดตึ๊บเลยครับ
3: โอ้มืดตึ๊บเลยด้วย วันนี้พี่อูต้องไปส่งอีกประมาณกี่ที่ครับพี
4: ่เหลืออีกที่เดียวครับ
3: ปทุมธานีครับผมส่งเสร็จก็กลับออฟฟิศได้เลยใช่ไหมครับพี่
4: ใช่คร
3: ับ
4: พ
3: ี่อ้าวนะครับขอให้ไม่โดนฝนนะพี่อูนะ
4: ครับผม
3: ครับผมวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
4: อ๋อความรักของยักษ์เขียวครับ
3: ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ครับผม
3: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซุกี้ปิ้งย่างชาบู
3: โอ้ขอเนี่ยช้าๆนิดนึงนะน้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกี้ชาบู
4: ซุกี้ชาบูครับ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
3: และไอยราอ่าฮ่า
4: และอะไรนะพี
3: ่ไอ
4: ยราอ่าฮ่า
3: ใช้ได้รสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอ่าฮ่าได้เลยครับอารมณ์ได้เลยครับพี่ชุดนี้ครับมอบให้ใครดีครับพี
4: ่มอบให้ขนส่งทุกท่านครับที่ส่งของอยู่ครับ
3: ครับผมส่งพลังให้กับพี่ขนส่งทุกท่านด้วยนะพี่อู๋นะ
4: ครับผม
3: ครับผมขอบคุณนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้พาเรทของเรานะครับชื่อชุดว่าถึงหน้าโหดนะครับแต่ก็อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับเรามองแล้วบางทีเรามองแต่หน้าตาอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทีจิตใจข้างในนี่แบบโอ้เขาสดใสอ่องต่องนะครับผมนะฮะต้องดูกันที่เนื้อในด้วยนะว่าเขาทำดีกับเราหรือเปล่าเขาให้กำลังใจเราหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญมากนะครับมีงอเกี้ยวสาวนะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับมีอสูรกายนะครับการทัศนะนะครับมีนางยักษ์นะครับพี่เจี๊ยบความรักของยักษ์เขียวพี่เดี่ยวไออุ่นนะฮะก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับผมมาครับลูกพี่ ขออภัยครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการออมกันบ้างนะครับเพราะว่าการที่เรามีเงินเก็บเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับนะใครจะไปคาดหวังนะไว้ฉันจะต้องมีคนมาดูแลจนแก่จนเฒ่าอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอุดมคตินะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้าบางทีเราไม่มีนะครับนะหรือว่าบางท่านบอกว่าลูกหลานให้ตลอดก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันโชคไม่ดีขึ้นมาลูกช็อตขึ้นมาเราก็ลำบากนะครับนะเพราะว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นึกออกใช่ไหมฮะว่าแบบลูกก็ไม่มีเลยจะไปรีดไปขอเขามันก็ลำบากใจอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยครับลูกพี่มีเงินเก็บเป็นของตัวเองอุ่นใจหายห่วงนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้แหละครับเป็นเงินเก็บของเราที่เอาไว้ใช้แบบยาวๆได้เลยนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับมาวิธีทำฮะก็บอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วนะก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจหรืออยากจะให้คำนวณให้ว่าต้องจ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่ยังไงก็รีบถามเขาเลยครับผมเบอร์นี้เลยครับ022014364ย้ำ022014364จ้า

0: งานจากเพชรคทาวุฒินะครับนะครับนี่คืออ่านเกมไม่ขาดนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีแม่ๆเข้ามาขอการทาง SMS ของเราด้วยนะครับรวมถึงปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: อ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่ไหนนะครับนะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทาราแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือไทม์สแควร์ครับผมที่นิวยอร์กนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจาก guideplanetofhotel.com ด้วยนะครับนะวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับผมเก่งมากนะครับมีคุณอ้อนๆนะครับมีน้องนับดาวนะครับมีน้องออยม้าเหินนะครับมีเจเดซี่มีพี่หนูริงแล้วก็มีพี่จิราพรนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่า Times Square นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับนะเราอยากจะให้คนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยลองมาเล่นเกมกันนะฮะแล้วก็ตอบแล้วก็ได้กิฟต์เซตนะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับคือครั้งแรกไม่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวครั้งที่ต่อมาผมก็จะมีโปรคอยมาช่วยเรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกำลังใจในการเล่นเกมนะครับกดมาเลยครับจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัส

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เท่งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคอ อาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: ไอเท่งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
9: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวช่วงหน้าครับลูกพี่ผมย้ำนะฮะว่าใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟแล้วตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับนะชาวคณะยังแบบยังงงๆอยู่นะตอนนี้ความไวเป็นเรื่องของจอมยุทธนะครับกดด่วนเลยครับลูกพี่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับชั่วโมงนี้เล่นงานจากพี่บิลลี่นะจ๊ะเอาอะไรมาแลกก็ไม่

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา15นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลอนุทินบอกเบิร์ธเดย์เนวินไม่มีประเด็นอะไรคำพูดเปลือบเป็นนายกแค่พี่น้องหยอกกันนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งก็มีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีประกำช้างตนเป็นพี่น้องกันไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยและนายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนายอนุทินยิ้มก่อนตอบว่าเป็นพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอส่วนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นั้นคนว่างมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวส่วนกรณีนายแพทย์สุพัฒน์ หาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดสงขลาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายอนุทินตอบกลับผู้สื่อข่าวว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายน้ำลดถนนแห้งชาวบ้านเก็บกู้ความเสียหายขยะเกลื่อนต้องจัดการถนนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นเส้นทางสายหลากหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์กลับมาสัญจรได้ขณะที่ตามซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารแฟลตบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ระดับตาตุ่มถึงหน้าแข้งการระบายน้ำยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งลดระดับน้ำและเปิดทางให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนเมื่อระดับน้ำลดชาวบ้านเร่งทำพื้นที่ฟื้นฟูความสะอาดทั้งล้างทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือกองขยะจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณรอบแฟลตเกรียงไกรอาคาร1อาคาร2และอาคาร3พบขยะถูกทิ้งกองสะสมอยู่รอบอาคารขณะที่บางจุดน้ำขังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลพร้อมระบายน้ำที่ยังตกค้างตามซอยและรอบอาคารให้หมดโดยเร็วเพราะแม้น้ำจะลดลงแต่หลังน้ำท่วมคือการฟื้นฟูให้กลับมาสะอาดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุดพาณิชย์เร่งเติมผักเข้าตลาดรับน้ำท่วมและ

0: เทศกาลกินเจหลังราคาหลายรายการเริ่มลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นโดยกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองและเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามราคาขายส่งในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าหลายรายการเริ่มลดราคาลงอาทิกะหล่ำปลีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทเหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทและโหระพาจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายส่วนผักใบและลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเนื่องจากฝนตกหนักกระทบต่อแหล่งผลิตหลักทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยหนีคณัตชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับนะตอนนี้ก็ยังปูเสือรออยู่นะครับไม่ต้องลังเลนานนะครับใครที่อยากเล่นเกมนะครับนะตอนนี้ผมให้กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับวันนี้ได้คิวแล้วนะครับนะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจองที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366นะครับย้ำ02-248-1366จ้านะครับกดเข้ามาจองเล่นเกมได้นะจ๊ะ

0: าคลึกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลึกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมี
1: ครับผมพี่สุกัญญานะครับวันนี้เรามาแก้มือกันนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามาครั้งที่2เดี๋ยวเราจะมีโปรให้ตอบได้2ครั้งนะพี่สุกัญญานะโอเคกติกาของเราง่ายๆนะครับนะก็ให้พี่เนี่ยเดี๋ยวหยิบไข่ในกล่องเนี่ยนะครับแล้วก็เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจนะครับ
2: เข้าใจค
1: ่
2: ะ
1: พร้อมนะจ๊
2: ะ
1: เอามาครับผมมาเขย่ากันเขย่าเบาๆสวยๆมาครับลูกที่1คือสีเหลืองลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเหลืองเขียวแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
2: เลือกสีเขียวค่ะ
1: สีเขียวนะครับเทมโทเลมทมเทมเทมเทมเทมสีเขียวคือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับยังไม่ใช่กับพี่ครับผมมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีแดงครับ
2: เลือกสีเหลืองค่ะ
1: สีเหลืองนะครับเทมโทเลมทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่นะครับขออนุญาตเฉลยนะครับผมมาดูกันครับผมโอ้ยมันอยู่สีแดงผมก็เขย่าไทยเชฟแต่ไม่ต้องเสียกำลังใจไปครับเพราะว่าเรามีโปรตลอดเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเราได้เล่นเกมอีกนะครับพี่สุกัญญาพี่จะได้โปรตอบได้3ครั้งนะครับพี่
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ
2: อ
1: ย่าท้อนะครับนะครับผมไม่ท้อนะครับเล่นจนกว่าจะได้นะ
2: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณพี่สุกัญญานะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะเราจับมาเพื่อชาวคณะนะครับขอให้มีความพยายามนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟ

0: ขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: ขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี่ก็ฝากให้น้องเจอสิ่งดีๆแล้วก็ฝันดีนะครับอบอุ่นนะช่วงเวลาก่อนนอนนี่สำคัญมากนะครับฝากเพลงหอมแก้มนะครับหลวงไก่แล้วก็มีสัญญาก่อนนอนนะครับพี่หนูบิเตอร์อย่าเพิ่งนอนนะครับถึงแม้ว่าเพลงจะพลิ้วขนาดนี้นะครับนะอ้าวช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาใหม่ครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราต้องมาเน้นย้ำกันนะเพราะว่าถ้าบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีการใช้จ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บไว้บ้างเลยนะครับคือใช้แบบอยากได้อะไรก็ช้อปปิ้งไปเนี่ยสักวันนึงเงินมันจะหมดครับเงินหมดทำไงครับเราก็ต้องไปกู้ยืมถูกไหมฮะอ้าวกู้ยืมก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับนะแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยบางทีไปกู้มาไม่ได้กู้มาน้อยนะครับก็คืออาจจะกู้มาลงทุนหรือว่าทำธุรกิจต่อนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยมันเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับบางทีจ่ายไปแล้วเนี่ยนะฮะจนละสังขารไปแล้วเนี่ยนะครับนะแต่หนี้สินยังไม่หมดเลยนะครับเขาก็จะยกยอดนะครับเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยมายังรุ่นลูกต่อนะครับลูกเราก็จะต้องเหนื่อยต่อในการใช้หนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับลูกพี่ผมแนะนำนะว่าควรจะมีการวางแผนทางการเงินนะครับแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะจ๊ะมาครับพูดถึงวิธีทำก็โอ้โหบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะจ๊ะไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงหนึ่งคือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยเบื้องต้นกับพี่ๆก่อนนะตอนนี้พี่ๆเขามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364จ้า

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับจุ๊บจุ๊บชุบหัวโม่งนะครับนะจากโอสลิมบอยนะครับช้างเผือกคุณภาพนะครับรวมถึงนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นนะจากพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับเพลงนี้พี่ขวัญเลือนก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะจ๊ะ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับขอบคุณนะ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
3: อ
2: ี
3: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดอ่ะ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เขียวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
12: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
11: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจ

0: นสุดตัวนิด
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยงานของน้องนันนะวันนี้ถามถึงมากที่สุดเลยนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำปมฝ่ายค้านแฉสามีสสไอเดียเอี่ยวสแกมเมอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ตอบกระแสแผนคนในสกัดนั่งรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีในรังสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาอ้างว่ามีข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหรือนางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามว่านางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามีโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะและไม่ตอบคำถามสุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองหลังครม.และส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดในเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์แสดงมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและเป็นบรรยากาศครอบครัวมิได้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งนายเนวินได้ให้คำแนะนำว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพร้อมพูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเหมือนซูเปอร์แมนวันนี้หลังเสร็จจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเอาพลังจากไหนขณะตนอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังมึนหัวก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนภินทร์ลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำ3จังหวัดเตรียมแผนรับหากปริมาณน้ำฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้นายนภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการลงพื้นที่ไปติดตามเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเขื่อนแม่กลองถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองพาดผ่านทั้ง3จังหวัดเพื่อประเมินน้ำฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมปริมาณน้ำฝนมีเท่าไหร่ก็จะมีการระบายน้ำอย่างไรและเน้นย้ำให้มีการประเมินเผื่อไว้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะหากไม่ใช่ฝนผ่านแต่เป็นฝนตกแช่จะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและให้มีผลกระทบน้อยสุดจะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งจะมีการประชุมภายในวันนี้เมื่อถามว่าถือว่าพื้นที่แม่น้ำแม่กลองคลายกังวลได้แล้วหรือไม่นายนภินทร์กล่าวว่าอยู่ในช่วงที่ระมัดระวังทุกวันเพราะจากข้อมูลพบว่าฝนจะตกหนักจริงๆคือวันที่8ตุลาคมประมาณ111มิลลิเมตรทั้งตกในเขื่อนและนอกเขื่อนซึ่งจะทำอย่างไรถ้าฝนตกลงแล้วไม่กระทบต่อลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องปล่อยน้ำให้มากขึ้นและทำอย่างไรให้เขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่ปล่อยน้ำมากระทบประชาชนนี่คือเรื่องที่ต้องหารือกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ส สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ตอนรับด้วย3งานเพลงนะครับกับ FM 95วันนี้เปิดมาด้วยปลายฟ้าครับเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์ปริญญากตีเม้งกับพิสิทธิ์ครับฟีชูนกับบุ๊กสุปการและปิดท้ายตามคำขอบาวิ3โคกนะยังจำทุกสิ่งที่เธอลืมงานจากมนแคนแก่นคูนสี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับรับช่วงต่อมาจากเฮมิ่งเฮนชัยก็อยู่กับโอ๊ตคณิตครับคุณผู้ฟังทักทายทุกช่องทางกันด้วยทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะวันนี้ต้นสัปดาห์กันแล้วรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network กันด้วยนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับไอพรอ่อนนุชฝากเพลงฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าไม้พิรมพรเข้ามาส่วนทางเชฟพงเจนีรอยซอย59ฟังน้องจอกวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงขอเพลงอยากจองที่ว่างข้างๆเธอไผ่พงศธรบอกว่าไม่รีบนะครับตอนนี้หมาน้อยอยู่ในห้างครับเชฟก็เดินเล่นกันกับอยู่หมาน้อยอยู่กับหมาน้อยนะแล้วก็เพลงนี้มอบให้ลุง935เสียเปียกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงนวลมินบุรีและทุกเสียงทุกสายส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงพี่นกสุพันธ์พี่พลอยวัฒน์อรุณปวีสามโคกนะพี่ประโมทจากตราดด้วยครับแล้วรวมไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับ LTM FM 95 Facebook ของเราเอ้ยนภาเพ็ญสาวยะโสเสียเปียกเสียเปียกกรี๊ดตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะน้องไบรท์สวัสดีด้วยนะจ๊ะ

ขออภัยพี่นกสุพรรณด้วยนะฮะที่ฝากไว้ทางหลังใหม่แต่ตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วไม่ใช่สิกำลังรอคุณผู้ฟังโทรมาอยู่นะครับผม02-248-1366นะ4:32หลายคอมเมนต์ก็บอกว่าฝนกำลังตกอีกแล้วน้องโอ๊ตเอ้ยหวานๆต่อเนื่องอีกสักนิดนึงนะครับตามคำขอพี่เล็กสิมุรีฝากมาขอบคุณเธอที่ให้ใจพี่ตายและพี่ก๊อตครับส่วนสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ด่วนๆจ้ะขอปุ๊บจัดให้ทันทีนะครับผมมีชั่วโมงนี้และชั่วโมงหน้าที่เราเปิดรับสายหน้าไมค์นะ02-248-1366ครับ

0: คุณผู้ฟังอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับทุกช่วงนักจัดรายการนะหมายเลขโทรศัพท์022481366หรือจะส่งข้อความผ่านมือถือ SMS แล้วส่งมาที่หมายเลข4689400นะครับผมแต่ตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วจริงๆครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: พี่หนุ่มน้องแต้นะ
2: ใช่ครับ
0: นี่วันนี้ขาประจำของเราได้สายหน้ามาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่หนุ่มนี่คุยทุกวันเลยได้ไหมอ่ะ
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับ นี่ผมบอกว่าชั่วโมงแรกเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะแบบกดโทรศัพท์มาขอเพลงไม่ทันเออนะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี่หนุ่ม
2: เพราะพี่รักจริงครับ
0: นี่ผมชอบมากเลยเพลงนี้มอบให้ผมด้วยได้ไหมพี่หนุ่ม
2: ได้แฮปปี้เบิร์ธเลยครับรักจริงทุกคนทุกวันเลยครับ
0: ฝากนี่แล้วเพิ่มเติมให้ใครอีกบ้างเอ่ยช่วงเย็นๆแบบนี
2: ้ครับเพิ่มเติมให้น้องฟ้าไส้น้องตายฟ้าแล้วก็น้องนุ่ดีด้วยชมรมแจ้งความพี่เจทุกคนเลยแล้วก็ให้พี่สวัสดิ์พี่เล็กพบจักรด้วยซิ่งบุรีแล้วก็ให้ทุกเพียงทุกท่านที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลยแล้วก็น้องแฮนน้องกวางด้วย
0: ครับนะ
2: แล้วก็ให้ดีเจด้วยครับ
0: ขอบพระคุณมากพี่หนุ่มนี่เลือกเพลงมาได้แบบโอ้อยากเปิดเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่หนุ่มด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่
2: ครับเช่นเดียวกันครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับผมขอบพระคุณด้วยนะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่กันนะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ก็ทุกช่วงนักจัดรายการก็ชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ของแต่ละนักจัดรายการจะมีแบบว่าเปิดรับสายหน้าใหม่อ่ะนะหรืออาจจะไม่สะดวกพูดคุยสายหน้าใหม่ออกอากาศเนาะฝากเพลงไว้หลังใหม่ได้เช่นกันน้องโคโปรแกรมหลังใหม่เค้าก็รับสายกันอยู่ตลอดนะครับ02-24-81366หรือจะพิมพ์ SMS ทิ้งไว้ก็ได้นะข้อความไม่ได้วิ่งหายไปไหน4689400อีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถรับชมรับฟังคลื่น FM 95ก็คือ Facebook Fanpage และแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับอ่ะดูจากเว็บไซต์แล้วหลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนตกกันอยู่ฝั่งทางภาคตะวันออกนะกระหน่ำเลยตั้งแต่ไล่มาตราดจันทร์ระยองชลบุรีนี่ยาวเลยนะส่วนกรุงเทพฯปริมณฑลก็จะมีฝั่งบางพลีเอ่ยบ้านคลองบางแก้วตอนนี้ก็กำลังตกอยู่นะฮะก็อาจจะมีตกแค่บางพื้นที่นะสำหรับช่วงเย็นๆแบบนี้ยังไงก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันสักหน่อยส่วนทาง SMS ครับพี่โจมิเตอร์ฝากเพลงของพี่เอกพลมนตรการเข้ามาเริ่มถิ่มอ้ายแต่มือใดส่วนทางพี่เด็กโคราชก็ฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจสินเดี๋ยวว่ากัน 10:38 นาทีครับ1ช่วงเวลาในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอบพระคุณยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับมาฟังเพลงที่พี่หนุ่มน้องแต้ฝากไว้เพราะพี่รักจริงครับ1 BK Band

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกา

0: ว้าวจุฬาครับผมเงินจากมาริโฮน่านะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาช่วงนี้ครับคุณฟัง 16:51 นาทีก็อยากจะส่งความเป็นห่วงบรรยายหลายครัวเรือนนะครับชาวลูกทุ่งมหานครของเรานี่พี่แอลผักสดบอกว่ามือถือตกน้ำเปียกเลยตอนนี้ยืมมือถือหลานมาเล่นว่าจะเล่นเกมสักหน่อยแต่เข้าไม่เป็นไม่ใช่แกบอกว่ามือถือตกน้ำก็เลยไม่ได้แวะมาทักทายเพื่อนๆกันแล้วก็น้ำยังท่วมขังอยู่นะนี่สาวหนองจอกอีกหนึ่งครัวที่ได้รับผลกระทบกันอยู่แหมส่งความเป็นห่วงบรรยายแกบอกว่าขอกำลังใจหน่อยค่ะนะสู้เพราะว่าหลายหน่วยงานแล้วก็หลายทีมงานนะพักหลายภาคส่วนจริงๆเขาก็พยายามเร่งมือกันอยู่นะแต่ท้ายที่สุดชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็จะรู้กันดีนะครับว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ละกันนะแต่มาช่วงนี้ครับทิ้งท้ายชั่วโมงเป็นประจำคุณฟังในเรื่องราวของการวางแผนชีวิตโดยเฉพาะหากต้องการวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้ส่งต่อเรื่องของมรดกให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับตัวนี้จากไทยประกันชีวิตครับเพราะว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่ากลุ่มผู้สูงอายุยิ่งหากท่านนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอุบัติเหตุต่างๆนานามันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าผลกระทบอ่ะนะเอฟเฟกต์จากทางพวกภัยพิบัติอ่ะน้ำท่วมอย่างนี้อยู่ๆเราเกิดอุบัติเหตุสูญเสียขึ้นมาเอ๊ะจะทำยังไงนะลูกหลานเขาจะมีเงินก้อนส่งต่อไปไหมหรือเหตุการณ์ต่างๆนานาเราก็เห็นกันอยู่ว่าอุบัติเหตุสาธารณะอุบัติเหตุที่เราเสียชีวิตกระทันหันนะครับตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและที่สำคัญครับเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานกันคุณผู้ฟังกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดครับ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยนะครับก็บวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับโทรเลย02-201-4364ครับ02-201-4364สมัครได้ง่ายๆครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับคุณฟังคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปเองก็ได้เช่นกันหรือว่าวานให้ลูกให้หลานโทรไปให้หรือลูกหลานฟังแล้วแหมสนใจอยากจะสอบถามแล้วก็สมัครให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็โทรไปได้เลยเช่นกัน02-201-4364ครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกสักครั้งนะครับไทยประกันชีวิตแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบอร์โทรครับ02-201-4364อย่างน้อยๆคนฟังลองปรึกษาแล้วก็รับฟังเงื่อนไขรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่โดยตรงกันได้เลยนะเพียงคุณโทรไปครับ0

0: 02-201-4364เบี้ยประกันตัวนี้เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยก็คงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: พี่แอลก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้โอ้หลายหน่วยงานแล้วก็อาหารการกินที่บ้านเยอะมากกินไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่อยากได้กำลังใจเพราะว่าจริงอันนี้ถึงแม้ว่าอาหารการกินการมันอยู่เนาะกำลังใจมันก็สำคัญจริงๆเพราะว่าไหนหลังน้ำลดต้องฟื้นฟูยังไงอะไรอีกนะครับโอ้หลายเรื่องราวจริงๆมาผ่อนคลายสักนิดนึงนะฮะฟังเพลงมีพี่ชื่อโอ๊ตครับผมแต่ไม่รู้ว่าโอ๊ตไหนแต่นี้โอ๊ตฉะเชิงเซาแน่เลยนะนี่ก็ฝากเพลงโฮปฝากเพลงกำลังใจของวงโฮปเข้ามานะก็ส่งต่อเพิ่มเติมพลังใจผ่อนคลายกันผ่านเสียงเพลงแล้วกันนะมีสาว62ฮะขอเพลงสุดแขนทศกัณฐ์และอีกหนึ่งท่านฝากเพลงตั้งใจมารอของพี่เดวิดนะครับเดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้าจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเสียสักพวงเกตแก้วเชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นายเสียสักกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยเดินไปในทิศทางด้านใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ไปบนเวทีสหประชาชาติขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลและมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดนายเสียสักเปิดเผยอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที FOF Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนที่จีเผยภาพรวมการบริการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบินทีจีขาเข้าขาออกทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือ150ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 5,423 ชิ้นโดยมีผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่ต้องจัดการอีก412ใบส่วนการบริหารจัดการกำลังพลพนักงานเข้าปฏิบัติงานจริง 105.48% 1,348 คนจากแผน 1,278 คนคลังสินค้าไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วเชียงรายพบแล้วหนุ่มวัย39ปีหลงป่าดอยจ้องถ้ำหลวงหลังระดมค้นหา3วันอิดโรยขาดอาหารเมื่อเวลา 13:07 น.ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการค้นหาในทนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพลัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายทนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาหลังพบตัวเจ้าหน้าที่พบว่านายทนงมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารจึงได้นำน้ำดื่มและอาหารเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือก่อนประสานศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพาลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่เตรียมนำนายทนงออกจากพื้นที่และส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติภารกิจค้นหาหลังสามารถพบตัวผู้พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีพร้อมด้วยลูกเลี้ยง2คนคือนายทนงบุญยอดอายุ39ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีเดินทางเข้าไปหาของป่าโดยเฉพาะหนอนรถต่วนบริเวณดอยจ้องก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่ง

0: ากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเยอะๆด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเยอะๆเลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับมาฟังเพลงต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่ง17นาฬิกากับอีก9นาทีโดยประมาณนะครับเข้าสู่พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์วันนี้จากจังหวัดตากเลยสวัสดีครับพี่แสง
4: สวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับวันนี้จังหวัดตากฝนตกไหมครับมีช่วงนี้
4: ไม่ตกครับร้อนมาก
3: ร้อนมากเลยนะแม่แล้วนี่ทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำอะไรอยู
4: ่ร้อยมาลัยครับ
3: เอ้กำลังร้อยมาลัยนะมีคนช่วยไหมพี่แสง
4: ก็มีบ้างครับ
3: มีบ้างอยู่นะ
4: ร้อยบ้างผมร้อยบ้างคร
3: ับ อ๋อสลับไปช่วยๆกันเนาะแล้ววันนี้ให้เกียรติโทรมาขอเพลงหน้าใหม่ฝากเพลงอะไรมาพี
4: ่ความรักของยักษ์เขียวครับ
3: โอ้โหมอบให้ใครไหมพี่แสง
4: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนๆ DJ FM 95คร
3: ับโอ้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวรบกวนอีกหนึ่งเรื่องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นะทีละท่อน
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และไอ้ไอยราอาห้า
1: และไอ้ไอยราอาห้าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
0: โอ้โหแม่สดชื่นเลยจำเลยวันจันทร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่แสงนะขอบคุณมากเลยวันนี้
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาถึงสายหน้าใหม่ครับชุ่มคอแล้วก็สดชื่นจริงๆแหมได้ฟังเสียงวิแสงแล้วสวัสดีเพิ่มเติมทางหลังไม้สักหน่อยนะมีพี่เหน่งเมืองกลุ่มพี่นิดสภาสนามบินน้ำครับพี่ลำพึงสมุทรปราการนะนี่โทรไปไม่รับนะพี่ลำพึงนะพี่นีลาซานครับพี่ต้นเคหะรามพี่โอ๊ตฉะเชิงเซารวมไปถึงป้าน้อยสามโคกด้วย

0: สิเพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของพาเรดชั่วโมงนี้นะ17:28โดยประมาณครับวันนี้ขบวนพาเรดก็เปิดมาด้วยความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์งานจากพี่เดี่ยวไออุ่นซึ่งพี่แสงจากตากก็เป็นเจ้าของพาเรดนะครับมาร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าใหม่กันต่อด้วยสุดแขนทศกัณฐ์ครับงานใหม่จากการทัศนะจากใจกวีช่างโค้ดครับผมและปิดท้ายด้วยตัวร้ายที่รักเธองานจากวงทศกัณฐ
1: ์พาเรดเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เข้าสู่จอคิวิทครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับก็ทักทายทุกช่องทางทุกท่านเลยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็ดีหรือว่ากำลังเดินทางขับขี่กันอยู่บนท้องถนนสวัสดีพี่ๆแท็กซี่ทุกท่านด้วยนะฮะมีสาวปากแดงบอกว่ากำลังเดินทางกันอยู่แล้วก็ฟังผ่านทางพี่แท็กซี่ก็ต้องขอบพระคุณด้วยพี่แท็กซี่ที่หมุนมาฟังคลื่น95ลูกทุ่งมหานครแต่มาฟังเพลงใหม่จากพี่ยุ้ยมานะสักกันต่อเลยนะครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่าย Friend Music ครับชื่อเพลงว่านวลนวลเอ๋ย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS

0: เริ่มถึงอ้ายแต่เมื่อใดครับเอกพลมนตรการถูกแนะนำมาทาง SMS จากพี่โจมิเตอร์นะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: สวัสดีไปถึงแม่นันด้วยนะครับฝากเพลงอ่านเกมไม่ขาดน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาแต่ทิ้งท้ายช่วงนี้กันเลยครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับเห็นจากพี่ยุ้ยปฐมวันครับเธอยังคงมีฉันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆอีกเพียบเลย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
6: ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
6: ก็ยังไม่เจอฝนนะครับแต่ว่ามีเสียงร้องฮึ่มฮึ่มฮัมฮัมรอบทิศทาง
7: พี่ไพศาลอยู่แถวไหนครับวันนี้
6: คงจะไม่พ้นคืนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะฮะน่าจะมาแล้วฮะเห็นแววละเห็นแววละ
7: ตอนบ่ายโมงเนี่ย
6: น่าจะตกในอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับ
7: ตอนบ่ายโมงแถวนวมินเนี่ยตกหนักชนิดที่ว่าบิ่นท่วมเลยค่ะตรงหน้าเลิศล่ามาเนี่ยครึ่งเลนก็ไปแล้วค่ะ
6: ก็ตรงวัชรพลเนี่ยถนนเทพรัตน์นะฮะ
7: ค่ะ
6: ตกประมาณสักแค่15นาทีท่วมมาถึงขอบไอ้นั่นเลยขอบผมดูภาพข่าวที่รถเขาถ่ายจากกล้องหน้ารถอ่ะโอ้โหท่วมยาวไปเลยถนนเทพรัตน์ผมก็ใช้อยู่บ่อยนะเวลาจะลัดออกผมออกจากด้านหลังเนี่ยแล้วก็มันไปถึงวิภาวดีรังสิตได้อย่างรวดเร็วไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเขียวไฟแดงไปได้ตลอดเลย
7: เรียนเข้าใจ
6: ท่วม
7: เรียนเข้าใจเลย
6: ท่วมครับ
7: ที่ทางพวกทำหมู่บ้านจัดสรรนายกสมาคมอสังหาบอกว่าจะต้องเอกชนต้องปรับแผนเองเพราะท่วมครั้งเนี้ยเขารู้เลยว่าหมู่บ้านจัดสรรเขาอยู่แถวไหนแล้วเขาจะไปยังไงต่อค่ะอย่างเทพรัตน์เนี่ยเป็นถนนใหม่ถูกไหมคะ
6: ครับ
7: มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเจอเข้าไปแบบเนี้ยจะขายยังไงฮะที่ดินบางจุดเนี่ยราคาตกบางหมู่บ้านเนี่ยน่าจะดีขึ้นถึงจะเป็นหมู่บ้านเก่าแต่เราไม่จมน้ำค่ะก็ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเอกชนถอดบทเรียนแล้วก็ต้องอยู่รอดด้วยตัวเองอะค่ะไปรอฝัดเวรอนู่นรอนี่ไม่มีทาง
6: รอการลงทุนวางแผนจากรัฐนี่เอาไม่อยู่นะตายกันไปก่อน
7: ไม่น่าจะรอดนะคะพี่ไพศาลฮะอย่างกทมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาผังเมืองของกทมอะค่ะคนที่พูดคือคุณอาสาทองธรรมชาตินะคะคุณอาสาทองธรรมชาติเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการวางผังและพัฒนาเมืองกทมบอกว่ากทมวางผังเมืองปรับปรุงครั้งที่4อยู่นะคะตอนนี้

0: กำลังเถียงกันว่าจะมีฝัดเวหรือไม่อะไรเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนประกาศ90วันให้มีผู้ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียไปยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขอยกเลิกข้อกำหนดแล้วก็ผังเมืองตอนนี้มันจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าคือปี2570ค่ะพวกอสังหาคงดูอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงอะนะคะก็มีการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น7ผังค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผังแสดงผังน้ำซึ่งสะท้อนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกำหนดแนวทางทั้งการปรับปรุงการขยายขุดคลองระบายน้ำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรวมถึงการสงวนรักษาพื้นที่น้ำท่วมหลากที่เราเรียกกันว่าฟัดเวแล้วก็แก้มลิงนะคะหรือว่า retention pondพอที่เป็นวสานี่ค่ะเพื่อรองรับและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะที่ในจานการปรับผังเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าผังเมืองใหม่ครั้งนี้ปรับพื้นที่สีเขียวลายซึ่งเดิมมีประมาณ 90,000 ไร่เหลือ 30,000 ไร่ค่ะ
1: ลดลง
0: พื้นที่ใช่ค่ะมันลดลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยจะมีบางกะปิรามคำแหงสายไหมกรุงเทพตะวันออกนะคะรองลงมาก็เป็นลาดพร้าวบึงทองหลางมินบุรีเคหะร่มเกล้าและขณะที่พื้นที่อย่างย่านเกษตรและประชานิเวศเนี่ยมีคลองบางเขนคลองเปรมประชากรแม้จะมีน้ำท่วมขังแต่มันก็ระบายน้ำได้เร็วแต่พื้นที่ที่น้ำท่วมอมตะนิรันดร์การที่ในสารไทยสิคะว่าที่ไหนจากปากของผอ.สำนักระบายน้ำ
1: ลาดกระบัง
0: ไม่ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยค่ะ
1: ตรงเพชรบุรีเนี่ยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะซอยศูนย์วิจัยซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมแบบอมตะนิรันดร์การ
1: อันนี้ก็ติดกับคลองแสนแสบ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ริมคลองแสนแสบเลยโ
0: อ
1: ้สมัยก่อนเป็นคลองมันเป็นซอยรถเลี้ยวเลยนะ
0: ค่ะ
1: ยึกยักเข้าไปผมมีเพื่อนมีอะไรก็อยู่ซอยศูนย์วิจัยแต่ก่อนยังไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีอะไรเข้าไปก็เป็นปัดกันไปตามที่อยู่ทำเลที่ตั้งไม่ได้เป็นการวางแบบผังเมืองซอยสุขวิจัยครับ
0: ค่ะเขายืนยันนะคะว่าของเขาเนี่ยระบบป้องกันจากเดิมมีโครงการแก้มลิงเพียง20แห่งเขาจะเป็น126แห่งค่ะเขาใช้แก้มลิง126แห่งขุดคลองระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม7แห่งอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม7แห่งแต่ดิฉันว่าประชาชนก็ขี้เกียจฟังอะนะคะว่าแบบว่า
1: คือไอ้แผนที่ออกมายังต้องไปทำ public hearing ต้องไปดูประมาณไปด้วย
0: จะจาก 90,000 เหลือ 30,000 แต่ว่าต้องการให้ 30,000 เนี่ยเป็นบ้านเล็กลงเพื่อจะกระจายให้คนที่ไม่ได้ว่าร่ำรวยบ้านเนี่ยสามารถไปอยู่ได้เป้าหมายก็คือให้สร้างบ้านบนที่ดินเล็กลงประมาณเหลือ50ตารางวาพอไม่ต้อง100ตารางวาเพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นที่ราคาถูกไม่สนใจหรอกค่ะเขาสนใจแค่ว่าสุดท้ายน้ำท่วมเหมือนเดิมหรือเปล่ายิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าถูกไปให้ในศาลเราดูผลลัพธ์มันอะไอ้ที่คุณคิดว่าไม่ต้อง 90,000 เราเหลือ 30,000 ก็พอแก้มลิง20ไม่พอเอาไปเลย120 90,000 เหลือ 30,000 20เอาไป120ไม่มีใครจำ
1: คร
0: ับรู้ดีเท่าคุณเราไม่ได้จบจากไหนมาล่ะเรารู้แต่ว่าถึงเวลาที่พวกคุณทำแล้วน้ำท่วมค่ะ
1: ก็ปี54มันก็เป็นบทเรียนทดสอบน้ำหลากลงมาตามพื้นที่ที่ราบรุ่มเจ้าพระยานะแต่ปีนี้มันก็ทดสอบการที่ฝนตกแช่ตกหนักแล้วก็ตกมาในซีกตะวันออกของกรุงเทพซึ่งมันก็มีทางน้ำที่ผ่านเข้ามาในกรุงเทพได้เหมือนกันผ่านเข้ามาทางปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกก่อนจะไหลไปบางประกงมันก็แบ่งกระจายผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกด้านนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งมันคงจะมีอีกหลายโมเดลเกิดขึ้นในอนาคตนะมันจะมีโมเดลรูปแบบว่าอะไรที่มันทำให้น้ำท่วมกรุงเทพได้อีกบ้างเพิ่มเติมไปแต่ละเหตุปัจจัยก็ไม่มีซ้ำของเดิมเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนี้

0: นะครับ
1: มีเรื่องนี้น่าสนใจมันน่าตื่นตระหนกตกใจแค่ไหนครับเนี่ยคุณอันไวรัสหลุดจากแลบในไซบีเรียที่เห็นข่าวแต่เช้าแล้วนะฮะ
2: นักวิจัยตายไปคน
1: หนึ่งนักเจ้าหน้าที่แลบรัสเซียดับหนึ่งมีการอ้างว่าทำหลอดทดลองแตกแต่ว่ารัสเซียก็พยายามที่จะปิดข่าวนี้ตอนนี้ก็สั่งกักกันคนที่สัมผัสเกือบ200คนคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบไม่ได้บอกว่าเป็นไวรัสชนิดไหนยังไงที่อยู่ในที่ใช้ทดลองในห้องแลบที่ไซบีเรียของรัสเซีย
2: ข่าวนี้รายงานจากสำนักข่าวทาสของรัสเซียนะคะบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณสถาบันวิจัยแอนทายพักอยู่ที่เซเลคอฟใกล้กับเมืองอีคุตนะฮะแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการด้านโรคติดต่อเนี่ยหน่วยงานของรัสเซียที่รับผิดชอบด้านโรคติดต่อเผยว่ายังไม่แน่ใจชัดว่าเชื้อเนี่ยหลุดออกมาแต่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หลังจากได้รับวิจัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามหน่วยงานนี้บอกว่าสถานการณ์ด้านสุขอนามัยระบาดวิทยาในภูมิภาคอีคุตรวมถึงเมืองอีคุตและเมืองเซเลคอฟอยู่ในภาวะทรงตัวและทางการดำเนินมาตรการพิเศษเนื่องจากพนักงานรายหนึ่งก็เสียชีวิตจากปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะก่อนหน้านี้อเล็กซิสซินเนดอฟผู้นำสาธารณรัฐยูเรเชียซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เมืองเกิดเหตุบอกว่าพนักงานที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ28ปีค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดกาลาโรคแต่ทีนี้กาลาโรคเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันระบาดมานานแล้วนะคะที่ในสารจากหนูใช่ไหมคะกาลาโรค
1: ครับ
2: ก็มีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่2ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเขาก็มีการคอฟเชฟโพสต์ในเทเลแคมคอฟเชฟเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐอีคุตบอกว่าเขาเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องประชาชนอยู่ในความสงบนะคะแล้วก็แจ้งว่ามีการประชุมวาระพิเศษของกรรมาธิการป้องกันโรคระบาดร่วมกับแพทย์ของรัฐบาลรัสเซียแล้วก็ประชุมกันเพราะว่ามีข้อสงสัยว่าการติดเชื้อเป็นอันตรายยิ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้อาศัยในภูมิภาคแล้วก็มีโรงงานแถวนั้นที่เริ่มให้คนใส่หน้ากากค่ะ
1: ครับ
2: โหพี่ไพศาลขออย่าได้มีเชื้อโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยเรียนเรียนตามตรงนะว่าเรียนไม่มั่นใจว่าภาครัฐของเราจะเข้มแข็งพอที่จะรับมือได
1: ้
2: เพราะว่าอย่างตอนโควิดนั่นรัฐบาลเอาอยู่จริงนะฮะ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดมาเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรียนว่าแค่น้ำยังเอาไม่อยู่เลยค่ะถ้าโรคระบาดแบบนี้เอาไม่อยู่แน่แล้วก็เงินก็ไม่มีด้วยคือจะเอาอยู่เนี่ยมันต้องมีเงินด้วยนะฮะ
1: ใช่ก็
2: เงินไม่มีฝีมือไม่ถึงนี่ตายกันหมดแน่เลย
1: ผมดูเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซีเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์ฟันแทะเช่นหนูและแพร่สู่มนุษย์ผ่านการกัดของหมัดหนูในประวัติศาสตร์กาลาโรคเคยระบาดใหญ่จนถูกเรียกว่ามัจจุราชดำหรือว่าแบล็กเดธเพราะทำให้ผู้ป่วยมีผิวหนังและเนื้อเยื่อส่วนปลายเน่าส่วนปลายเนี่ยเน่าตายจนมีสีดำก็เคยระบาดใหญ่ในยุโรปจากหนูที่ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากจีนตามประวัติเขาว่านั้นแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ยุโรปได้ก็แพร่ระบาดในยุโรปทำเอาคนยุโรปเสียชีวิตจากการละโลกกันครั้งใหญ่ถ้าเป็นเชื้อการละโลกจากห้องแลบนี่ก็มันหายไปนานแล้วนี่ไม่เคยได้ยินมีการแพร่ระบาดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash

ร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้

0: เครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับนันครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: วันนี้มีงานของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะเก้าสู่ปีที่30เขาก็จัดงานเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษหลายคนในหัวข้อเหลียวหลังแลหน้าถามหาประเทศไทย
3: คนที่ไม่เจอมานานใช่ไหมฮะ
2: ก็คืออาจารย์ธีรยุทธ์นะศาสตราจารย์ธีรยุทธ์บุญมีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยดร.อาทิตย์นะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจารย์ธีรยุทธ์ใส่สูทนะไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กนะฮะอาจารย์ธีรยุทธ์อ้าวหายไปสิเดี๋ยวขอโทษกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายไปอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยก็ย้อนอดีตให้ฟังนะครับ
3: จ้ะ
2: ว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านเศรษฐกิจการเมืองกันมาอย่างไรแต่ที่น่าสนใจนะเพราะว่าผ่านมายังไงเนี่ยผมว่าเราก็คงจะรับรู้รับทราบก็แล้วแต่ใครจะหยิบจับให้มันดูกระชับน่าติดตามนะพูดถึงการเมืองปัจจุบันเข้าสู่ช่วงการเมืองปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าการเลือกตั้งล่าสุดมองว่าพลังการเมืองบ้านใหญ่แบบเก่าไปรวมตัวกันในนามพรรคภูมิใจไทยหันมาใช้นโยบายประชานิยมและอิงกับฝ่ายอนุรักษ์ทำให้มีพลังมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลนะโดยสรุปภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองยุคที่พลังมีพลังสำคัญประกอบด้วย3ส่วนจาก3ที่มาส่วนแรกคือคนรุ่นใหม่มีฐานเสียงประมาณ1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจริงจังส่วนที่สองคือคนจนในเมืองและชนบทซึ่งเผชิญปัญหาความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้มองว่าคนกลุ่มนี้จะยังเลือกการเมืองเก่าบ้านใหญ่และนโยบายประชานิยมของพรรคภูมิใจไทยพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยต่อไปไม่บอกว่ากลุ่มนี้ใหญ่ขนาดไหนนะแต่เข้าใจว่า1ใน3ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์ซึ่งศาสตราจารย์ธีรยุทธ์เรียกว่า low vote but high profile ก็คือแม้จะมีคะแนนเสียงไม่มากแต่สามารถมีบทบาทต่อจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองได้ตลอดนี่การเมืองนะแบ่งเป็น3ส่วนนะคนรุ่นใหม่คนจนในเมืองและชนบทแต่ก็ยังเลือกการเมืองแบบเก่าเลือกบ้านใหญ่แล้วก็เลือกพรรคที่ชูนโยบายประชานิยมแล้วก็ส่วนที่3คือพลังอนุรักษ์นะส่วนเศรษฐกิจนะอาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เต็มใจติดกับดักขอรวยง่ายจะตายก็ตายด้วยกันนะโดยระบุว่าประเทศไทยไม่เคยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองอย่างจริงจังแม้ไทยจะเริ่มปฏิรูปประเทศในช่วงใกล้เคียงกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเลือกปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2415ก่อนเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งเหล็กกล้าและการต่อเรือจนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกขณะที่ไทยมุ่งปฏิรูปด้านการปกครองและการศึกษาก็มุ่งสร้างข้าราชการตั้งแต่ยุคเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังสมัยจอมพลสฤษดิ์จนถึงยุคการค้าและการลงทุนรุ่งเรืองสมัยพลเอกเปรมและพลเอกชาติชายชุนวันไทยยังเน้นการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีและไม่ได้บังคับให้หุ้นส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ไทยทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วง

ตัวอุปทานและได้ประโยชน์จากค่าแรงเป็นหลักหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2540แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวจนเกิดแนวคิด Detroit of Asia มีโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์อย่างญี่ปุ่นจำนวนมากแต่ไทยไม่ได้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีมากนักขณะเดียวกันเกิดการกระจุกตัวของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้มุ่งสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงใหม่ทำให้ไทยลดโอกาสของตัวเองในการเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดิจิตอลชิปและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก็ยังติดกับดักการผลิตแบบสะดวกใช้ในเทคโนโลยีเก่าแรงงานต่ำและเน้นการเติบโตภายในมากกว่าการส่งออกนอกจากนี้ไทยยังไม่เคยเน้นประสิทธิภาพในการผลิตและการปรับตัวอย่างเพียงพอแต่กลับเกิดวงจรอุบาทที่ทำลายประสิทธิภาพเศรษฐกิจโดยมีรัฐไทยทั้งนักการเมืองและข้าราชการเป็นเจ้ามือใหญ่ผ่านนโยบายและโครงการก่อสร้างตั้งแต่ถนนทางด่วนรถไฟฟ้าท่าเรืออาคารราชการอุโมงค์ไปจนถึงโครงสร้างระดับท้องถิ่นโครงการเหล่านี้เอื้อต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ก่อนเชื่อมไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและธุรกิจบริการแล้วจึงย้อนกลับมาสู่นโยบายของนักการเมืองและข้าราชการที่ผูกพันกับธุรกิจต่างๆเป็นวงจรโดยระบุว่าตัวเลขของ OECD ชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไทยรวมเนี่ยอยู่ที่ 0% ศาสตราจารย์ยุทธยังเตือนถึงช่องว่างหลายด้านทั้งช่องว่างระหว่างการลงทุนโครงการขนาดใหญ่

0: ศาสตราจารย์ยุทธยังเตือนถึงช่องว่างหลายด้านทั้งช่องว่างระหว่างการลงทุนโครงการขนาดใหญ่กับจำนวนผู้ใช้บริการช่องว่างทางเทคโนโลยีช่องว่างรายได้ปัญหาสังคมสูงวัยและช่องว่างด้านไทยกับเกาหลีใต้โดยระบุว่าซัมซุงมีรายได้มากกว่า CP ประมาณ2เท่าและเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปอิเล็กทรอนิกส์อวกาศและอาวุธขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในธุรกิจอาหารอสังหาริมทรัพย์การสื่อสารและการค้าปลีกด้านความเหลื่อมล้ำศาสตราจารย์ธีรยุทธระบุว่าคนรวยเนี่ยคนรวยที่สุด 1% มีรายได้20เท่าของรายได้ทั้งหมดขณะที่คนรวย 10% มีรายได้รวมครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนประชากรระดับล่างมีสินทรัพย์รวมเพียง 3% ของประเทศขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาประชากรสูงวัยมาหลายปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ภาระด้านสวัสดิการสูงขึ้นขณะที่แรงงานและผู้ประกอบการลดลงส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยก็อยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่มหนึ่งในเอเชียเมื่อหนี้สูงแต่รายได้ต่ำประชาชนจึงเหลือเงินสำหรับการบริโภคน้อยลงต้องลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคขณะที่ค่าอาหารและที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยกำลังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามการอยู่รอดของความเป็นชาติหรือ National Existential Threat โดยตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและสิงคโปร์ล้วนมีแรงผลักดันที่จะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับภัยคุกคามที่กำหนดการอยู่รอดของตนขณะที่ไทยไม่เคยเผชิญภัยคุกคามต่อการอยู่รอดอย่างจริงจังยกเว้นช่วงสั้นๆในสมัยรัชกาลที่4ที่5แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงและการใช้ภาษาแห่งความเกลียดชังทำให้เกิดความแตกแยกและประเทศไทยต้องจ่ายต้นทุนมหาศาลทั้งการสูญเสียการลงทุนความเชื่อมั่นและโอกาสก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนี้ประเทศยังสูญเสียทุนสำคัญหลายด้านทั้งทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนด้านความยุติธรรมและการปกครองโดยกฎหมายทุนทางวัฒนธรรมและทุนด้านความเชื่อใจหรือ trustโดยเพราะความเชื่อมั่นต่อบุคคลและสถาบันหลักของสังคมเช่นพระสงฆ์ตำรวจศาลข้าราชการนักการเมืองและกลุ่มวิชาชีพต่างๆซึ่งลดลงอย่างมากจากปัญหาคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะศาสตราจารย์ธีรยุทธสรุปภาพเศรษฐกิจไทยว่าติดกับดักทั้งผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเก่าขาดนวัตกรรมประสิทธิภาพและพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค disruption และ AI ขณะเดียวกันคนจนทั้งในเมืองและชนบทกำลังถูกผลักให้มีหนี้สินเพิ่มรายได้สุทธิลดลงและลดทั้งปริมาณและคุณภาพการบริโภคเราเป็นชาติที่ล้มเหลวแล้วแต่ไม่ถึงรัฐล้มเหลวหรือว่า fail stageยังมีโอกาสลุกขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัญหาคนจนจะเป็นชนวนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของการเมืองไทยตบท้ายว่าอย่างนั้นสำหรับมุมมองของศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีก็หลายอย่างก็คงจะได้ยินได้ฟังกันมาเป็นลำดับ
1: มันก็คงจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนะคะพี่ไพศาลมันไม่อยู่ไปอย่างนี้ตลอดหรอกพี่ก็คิดว่าอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อำนาจมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่เศรษฐกิจก็แย่และภัยคุกคามประเทศทั้งภัยธรรมชาติเรื่องกัมพูชาเรื่องรัสเซียเรื่องจีนเรื่องอะไรที่เข้ามาในประเทศเราก็ถือเป็นอิสราเอลด้วยถูกไหมคะอิสราเอลหนักสุดท่านจีนให้อิสราเอลก็เป็นถือเป็นภัยคุกคามการเข้ามาของคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านั้นสุดท้ายคนไทยทนไม่ได้หรอกค่ะที่จะอยู่กันแบบนี้มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมค่ะพี่ไพศาลแต่มันจะเป็นยังไงดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆมันก็เกิดอะไรที่เราดึกไปถึงมาเยอะนะคะค่ะ
0: ครับก็เหตุอย่างอุทกภัยที่ประสบเนี่ยอย่างผมคิดว่ามันน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรที่จะตามมานะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐจะมีการเยียวยาเนี่ยผมว่าคน

0: ได้รับผลกระทบมากค่าใช้จ่ายที่มันต้องแบกรับภาระกันหลังจากนี้ไปแล้วก็มันไม่ได้มีหลักประกันเลยนะนั่นว่าแล้วปีหน้าเนี่ยมันคือพวกง่ายมาเจอคราวนี้แล้วก็มีเวลาที่จะให้ฟื้นตัวให้ค่อยๆสะสมเงินทองทำงานชดใช้หนี้อะไรต่างๆให้มีเวลาหายใจหายคอได้มันอาจจะไม่เกิดมันอาจจะมากันแบบทุกปีหรือว่าถี่
1: อยู่กัน
0: ท
1: ุ
0: กป
1: ี
0: ก็อาจจะถี่มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ดูจากสภาพความแปรปรวนของอากาศแล้วมีความเป็นไปได้สูงมันจะเกิดความวิปริตระดับบาง
1: คือถึงมันไม่แปรปรวนแบบที่ว่าตกกัน300มิลเนี่ยกรุงเทพก็จมน้ำลงไปเรื่อยๆอยู่
0: แล้วก็อย่างวันนี้ก็เห็นชัดเนี่ยถ้าน้ำปริ่มๆแล้วเจอแบบตกมานิดหน่อย30 40มิลเนี่ยยังแบบเอาคือน้ำรอระบายกันแบบ
1: กรุงเทพก็จมน้ำไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดที่คำว่ากรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยเราไม่ได้มีแผนการอะไรในการที่จะอยู่ในกรุงเทพจะขยับขยายเมืองหรือมีโครงการที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะอยู่รอดอ่ะพี่ไพศาลไม่มีแผนไม่ได้ทำอยู่หรือไม่ได้จะทำอะไรใดทั้งสิ้นที่คุณอนุทินจะปัดเรื่องเอาเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยออกมาก็ไม่ได้เป็นแผนที่จะทำให้กรุงเทพไม่จมน้ำนะพี่ไพศาลกรุงเทพมันจมไปเรื่อยก็จมแต่เพียงแต่ไอ้ลายทางเนี่ยก็จะระบายน้ำออกไปเท่านั้นเอง
0: ก็ยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยคนที่อยู่แนวหน้าก็ไม่ได้มาจมน้ำด้วยนะ
1: แต่ที่น่าคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำท่วมครั้งนี้คนรวยก็เสียหายเยอะดิฉันเนี่ยหวังเสียงของคนรวยเสียมากกว่าคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศใช่ไหมคะยังขออนุญาตท่านนะท่านอายุ90กว่าละท่านก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือประชดที่บอกว่าก็คือสวนสยามเนี่ยที่บอกผมขายหมื่นล้านที่ท่านนายกมาซื้อไป
0: ไม่เป็นเพราะว่านายกไปพูดบอกว่าโอ้มีปัญหาหรอกเขารวยที่ดินเขาต้องเยอะแยะคุณชัยวัฒน์แกหรือว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ท่านนายกก็มาซื้อไปแล้วกัน
1: นายกทำไมพูดอะไรแบบนี้มีคนที่ชอบคำพูดสไตล์นี้ไหมคะพี่นายจ๋าคือมันเป็นคำพูดติดปากของชาวบ้านที่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกห้างเขาน้ำท่วมห้างเขามีประกันเขาไม่เจ๊งหรอกโอ้ยสวนสยามเพื่อรวยไม่เป็นไรมันเป็นคำพูดติดปากหรือเปล่าคะแล้วข้อเท็จจริงมันใช่หรือเปล่าคะ
0: คือต้องการจะให้เห็นว่ามันไม่ได้เรื่องหนักหนาสาหัสมากกว่าอยากจะให้รู้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสแล้วโอ้ยเขามีเงินมีทองเดี๋ยวเขากอบกู้สาขาอาจจะต้องโดนเองนะต้องโดนเอง
1: เรื่องหนักใจกับเรื่องคิดว่าคนรวยเนี่ยถ้าจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมันไม่น่าจะเป็นจากคนจนหรอกค่ะเพราะคนจนต้องทำหากินรายวันไม่มีแรงออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรหรอก
0: เอาก็อาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าคนจนก็ยังเลือกบ้านใหญ่อยู่บอกโอเคไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่อะไรแต่ว่าก็โอเคถ้าจะให้เลือกตัวแทนก็เลือกบ้านใหญ่เลือกผู้คนที่ชูนโยบายประชานิยม
1: จะหนักขึ้นด้วยเพราะเห็นแจกเงินสดๆแล้วที่ฉันรู้เลยม
0: ัน
1: เคยมีใครบ้างที่ยืนแล้วก็บอกแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะแจกเงินค่ะ
0: ได้เห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องรอ
1: หนักขึ้นด้วยจะหนักขึ้นด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับก็เอ๊ะผมเห็นมีอีกรายงานชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะวันนี้คุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ได้โพสต์ผ่าน Facebook ในหัวข้อ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอย่างไรโดยระบุว่า1ปีที่ผ่านมาเกิดคดีและเรื่องอื้อฉาวที่เชื่อมโยงคอร์รัปชันจำนวนมากแม้บางกรณีเป็นเรื่องเก่าค้างคาแต่ก็ถูกขุดมาทวงถามต่อเนื่องเพราะเชื่องช้าและค้านสายตาประชาชนเมื่อมองภาพรวมตลอด1ปีของท่านนายกอนุทินจึงมีทั้งเรื่องที่น่ากังวลและการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเรื่องที่น่ากังวล1เรื่องอื้อฉาวและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลายกรณีมีชื่อบุคคลในพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏอยู่ด้วย2นอมินีทุนเทาบัญชีม้ารุนแรงมากและมักเชื่อมโยงกับกลุ่มชนชั้นนำผู้มีอำนาจรวมถึงนักการเมือง
1: อันนี้คือหัวข้อที่อยู่ๆคุณมานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคือ1ปีนายกอนุทินคอร์รัปชันเป็นอะไร
0: ลองประมวลภาพรวมดู
1: ครบ1ปีแล้วเหรอตั้งมาเดือนเมษาน
0: ี่เขาบอก1ปีคงจะนับผมว่าเขานับนู่นนะ
1: ตั้งแต่เป็นนายกสมัยแรก
0: นับนาวาระแรกผมเข้าใจว่า
1: ตอน
0: วาระแรก
1: อุ้งอิงค่ะ
0: น่าจะนับตั้งแต่ตอนนั้นเอาว่าตัวนายกตัวนายกเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่33 30เท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบอ่ะนะครบ1ปีในรอบคงจะช่วงเนี้ยนะอันนี้คือเรื่องน่ากังวล3ประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่องค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.และปปช.มีหลายเรื่องที่สังคมกังขาว่าผิดหลักนิติรัฐไม่เป็นธรรมและมีการครอบงำจากนักการเมืองใหญ่คำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน 1. ใครกล้าพูดเรื่องสินบนต้องพูดพร้อมถูกฟ้องกลับท่านนายกกล่าวต่อสื่อมวลชนหลังภาคธุรกิจกกล.และเพื่อนไม่ทนเผยผลสำรวจการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐท่าทีนี้ทำให้คนไทยหวั่นเกรงเพราะไม่ต่างกับชี้นำและกระตุ้นให้ฟ้องปิดปากประชาชน
1: ซึ่งตอนนั้นหน่วยงานที่เดือดร้อนมากก็กระทรวงอะไรนะคะที่ออกมาแถลงใหญ่เลยค่ะ
0: กรมควบคุมมลพิษ
1: ใช่ออกมาแถลงเดือดร้อนมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สองโกงสอบท้องถิ่นเกิดจากคน
1: พ้น
0: ไม่ใช่ระบบจึงไม่ต้องล้างบางหรือระบบกระทรวงมหาดไทยเป็นการปฏิเสธความจริงว่าการโกงซ้ำๆโกงมานานและโกงเป็นเครือข่ายทั่วประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประบบครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่จับคนโกงไม่กี่คนที่หลักฐานมัดชัดเจนแล้วเรื่องจบ 3. ปฏิเสธไม่เชื่อผลโพลเช่น CPI เพราะสำรวจจากความรู้สึกและทำให้ประเทศเสียหายทั้งที่การสำรวจนี้นานาชาติต่างยอมรับการปฏิเสธทำให้หน่วยงานของรัฐและสังคมไทยขาดตัวอ้างอิงร่วมกันขาดปัจจัยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขอันนี้ว่าด้วยเรื่อง
1: ปรากฏการณ
0: ์เรื่องน่ากังวล
1: ความคำพูดของท่านนายกที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการต่อต้านคอร์รัปชันใครพูดเรื่องสินบนต้องพร้อมถูกฟ้องกลับนะเปิดตัวเลขมาว่ากระทรวงไหนรับมากสุดโกงสอบทำผิดเป็นเรื่องคนไม่ใช่ระบบอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่เชื่อผล CPI ซึ่งเป็นผลดัชนีคอร์รัปชันภาพรวมของโลกอ่ะการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาก็คือ1คอร์รัปชันเหมือนไฟรุมเร้าอยู่ขณะนี้ทำให้ประชาชนภาคธุรกิจเจ้าหน้าที่รัฐตื่นตัวและเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาจริงจังเรื่องการต่อต้านก่อนสายเกินไปส่งผลให้เกิดพลังใหม่ของคนไทยที่ร่วมผลักดันประเทศที่เข้มแข็งขึ้นกรณีน่าสนใจก็คือกกร.และเพื่อนไม่ทนเครือข่ายภาคธุรกิจที่รณรงค์และร่วมกันลงมือต่อต้านไม่ยอมให้สินบน กลายเป็นต้นทุนของและภาระของคนไทย 1.2 ก็คือกรรมการสิทธิรณรงค์ให้เห็นความเลวร้ายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนที่เชื่อมโยงกับคอร์รัปชัน 3 ก็คือสภาองค์กรผู้บริโภคต่อสู้เพื่อประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบและก็ 4. สถาบันเพื่อการยุติธรรม TIJรณรงค์ให้กระบวนการยุติธรรมและสังคมไทยยึดมั่นหลักนิติธรรมพร้อมเชื่อมโยงองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งให้เข้าใจและร่วมมือกับประเทศไทยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วจะยังไงต่อคุณมานะนิมิตมงคลบอกไทยจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก4องค์กรสากลคือ 1. OECD ถึงจะคืบหน้าไป 60% แล้วแต่ยังติดขัดปัญหาคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมระบบรัฐไม่ทันสมัยโดยทุกการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจาก OECD เป็นระยะว่าลงมือทำจริง 2. ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนยื่นสมัครแล้วแต่ไทยต้องแก้กฎหมายกลไกและกระบวนการตรวจสอบเอาผิดลงโทษเดี๋ยวคุณมานะเขาขอไปแก้เรื่องไทย PBS เรื่องสสสเรื่องกีฬาเรื่องคนแก่อะไรก่อนใจเย็น
0: ต้องคุณรู้สึกอายุ
1: เรื่องอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนเอาไว้ก่อนใจเย็นขอไปยึดเงินคืนจากพวกนั้นก่อนนะฮะภาคีเครือข่ายภาครัฐและระบบเปิด Open Government Partnership OGP ค่ะพี่นี่ตัวย่อใหม่นะกำหนดให้ไทยต้องยึดมาตรฐานสากลในการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะให้ครอบครองของในความครอบครองของรัฐเนี่ยอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าถึง 4. ก็คือการทำข้อตกลง FTA ไทยกับ EU เป้าหมายต้องเจรจาให้เสร็จภายในปีนี้คำนึงถึงผลประโยชน์และกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มจากอย่างรอบด้านแรงกดดันจากข้อหนึ่งจะช่วยส่งผลให้ภารกิจเหล่านี้มีหน่วยงานรัฐเอกชนมาร่วมเป็นแม่งานจำนวนมากโดยไม่ปรากฏสัญญาณต่อต้านหรือขัดแย้งด้วยเชื่อว่าบ้านเมืองถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรอบด้านเสียทีหลังพูดกันมาเป็นกว่า10ปีค่ะเขาก็ตั้งความหวังกับคุณประกรณ์ยินประพันธ์นะฮะ
0: ครับ
1: ให้เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะได้รับความเชื่อใจและยอมรับจากเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
0: ดร.นิมิตบอกว่าบทสรุปหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เกิดจากคนโกงเพียงไม่กี่คนแต่เติบโตและฝังรากลึกในโครงสร้างอำนาจอย่างเข้มข้นทั้งระบบราชการและการเมืองยุคนี้ยังมีนายทุนบางกลุ่มบางคนที่ยิ่งใหญ่จนแทรกแซงรัฐได้แทบทุกองคาพยพหากต้องการหยุดเราต้องเลิกเสียเวลาไปกับการไล่ตามปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมายแต่หันมายอมรับความจริงที่เกิดในระบบราชการหน่วยงานรัฐและการเมืองเพื่อมองให้เห็นรูรั่วที่เปิดอยู่พร้อมปล่อยวางความรู้สึกที่เห็นแก่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ขององค์กรและพวกพ้องน้องพี่อย่ายอมให้คนโกงทำให้เราหวาดกลัวท้อและหมดหวังคนไทยต้องมั่นใจครับว่าโกงได้แก้ได้คือบางอย่างมันก็แนบเนียนนะแล้วมันก็การทุจริตที่บางทีมันไม่ใช่เป็นรูปแบบชักเปอร์เซ็นต์ด้วยตบได้ไหมครูรีดนาทาเล่นขู่อะไรต่างๆมาโอ้โหนี่มันรูปแบบมันสลับซับซ้อนนะไอ้ความผมว่าความยากของมันน่ะในการที่จะไปเอาผิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะนั่นคือความสลับซับซ้อนแล้วมันก็เป็นโครงสร้างเป็นระบบที่มันเอื้อกันไปเอื้อกันมาคนตรวจสอบคนทำอะไรต่างๆนี่มันเป็นวงจรกันครับ
1: พี่ยังเห็นด้วยกับที่วิกตู่เคยพูดสมัยนู้นนะคะแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นก็คือว่าให้ยกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นทั้งหมดค่ะ
0: ก็จริงก็ไม่สามารถจะอะไรได้ก็เป็นแนวคิด
1: มันมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะพี่ไพศาลมันมีแต่เพิ่มขึ้นมันเหมือนกับคนในระดับมีอำนาจของทั้งภาครัฐและประชาชนเนี่ยเข้ามาคบหาเอื้ออำนวยประโยชน์กันหมดบางทีเขาก็ไม่ได้อยากคบหรอกนะพี่ไพศาลเพื่อนเรียนทำธุรกิจเนี่ยเขาก็เหนื่อยต้องไปเข้าหลักสูตรรุ่นหลักสูตรนี้หลักสูตรนั้นแต่ถ้าเขาไม่เข้าเขาไม่ได้งานเลยนะคะพี่ไพศาล
0: ก็จะไม่ได้ด้วยความสะดวก
1: ไม่ได้จริงๆไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อะ จ๊งอ่ะลูกน้องก็เป็นร้อยก็ต้องไปเพื่อไปพี่นอบพี่เทาไม่งั้นไม่ได้งานเลยค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้เข้าหลักสูตรก็ไม่มีวันได้คอนเนคชั่นล้นล้วนเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเขียน TOR เลยค่ะมาได้อยู่แล้วพอเขียนกันเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณที่รายการของเราเผยแพร่ไปถึงทางวิทยุของอสมทในส่วนภูมิภาคด้วยนะฮะพร้อมๆกับทาง FM 100.5 แล้วก็พักช่วงนี้ทางวิทยุอสมทในส่วนภูมิภาคก็จะได้ตัดเข้าสู่รายการปกติของแต่ละสถานีนะฮะขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
3: ค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราฟังเราอ่านเรื่องที่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีพูดว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นรัฐล้มเหลวหรอกแต่มันเป็นชาติล้มเหลวเป็นชาติที่ล้มเหลวซึ่งเห็นด้วยนะคะแล้วก็มาจนถึงคุณมานะนิมิตมงคลพูดถึงอุปสรรคที่จะ
2: จัด
3: ที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
2: ทุจริตคอร์ร
3: ัปชันซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศเราอะนะคะพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่สวดมนต์ภาวนาจะภาวนาว่าขออย่าให้ได้เกิดเลยอีกหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อยู่หมดภพหมดชาติขออย่าเกิดอีกก็พอนะฮะพอเกิดมาก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ายังมีความหวังอะไรอยู่กับชาติที่ล้มเหลวนี่หรือเปล่า
2: ค่ะครับฮะมีวันนี้เห็นมีความเห็นจากสองผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันคุณธนาธรเนี่ยเขาไปขึ้นเวที30ปีไทยโพสต์เวทีเดียวกับทางอาจารย์ธีรยุทธ์แต่อาจารย์ธีรยุทธ์นี่เขาเป็นบรรยายพิเศษเดี่ยวเลยแล้วก็คุณธนาธรนี่เขาไปขึ้นพร้อมกับอีก2ท่านก็คือคุณสุริยะใสแล้วก็ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์สามคนก็พูดวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมนี่แหละนะฮะแต่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook นะโพสต์ใน Facebook ของตัวปิยบุตรแสงกนกกุลของเขาเนี่ยโดยมีหัวข้อว่า4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดหมายถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะ4สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดโดยบอกว่าพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นพรรคมวลชนพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมุ่งเน้นทั้งภารกิจทำงานทางความคิดนะหรือ war of position คู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพรรคการเมืองในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทยมากนะหากกล่าวให้เคร่งครัดอาจมีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ในอดีตที่พยายามไปให้ถึงพรรคในลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกวันที่ผมร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นคิดอ่านกับเพื่อนผู้ร่วมก่อการมีความหวังความฝันว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องมีพรรคแบบนี้โดยหวังว่าพรรคเราจะค่อยๆบ่มเพาะสร้างคนและพัฒนาไปเป็นพรรคในลักษณะนี้ให้ได้วันนี้จากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลและผ่านมาเป็นพรรคประชาชนในปัจจุบันผมก็ยังหวังจะเห็นพรรคแบบนี้ให้ได้สักวันหนึ่งแต่ทว่าด้วยกระแสแบบปัจจุบันด้วยตลาดการเมืองและผู้บริโภคแบบทุกวันนี้อาจยั่วยวนหรือบีบบังคับให้พรรคต้องขยับออกจากแนวทางที่คิดฝันไว้มากขึ้น พราะการสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดจีนำพรรคที่ทำงานทางความคิดนั้นอาจยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นร้าวใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อในยุคนี้ที่ชอบอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักการเมืองของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจต้านทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านี้ด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวร์ลงได้แล้วก็โพสต์ว่าในกระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นผมจำเป็นต้องใช้กระแสทวนผมเห็นว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำเป็น4สิ่งที่พรรคต้องหลีกเลี่ยงหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้มันอย่างเท่าทันรู้ทันไม่ให้มันกลืนกินก็คือ 1. การเมืองแบบบันเทิงทิพไตยหรือเอนเตอร์เทนโนเครซี่บัญญัติศัพท์ใหม่นะ
3: น่าจะยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าล่าสุดคือเคสอะไรทำตอนไหน
2: 2. การเมืองแบบล้นเกินหรือไฮเปอร์โพลิติกส์ที่อะไรอะไร
3: ก็ไม่พูดอะไรก็เป็นการเมือง
2: ตื่นรู้ทางการเมืองแต่ปราศจากผลลัพธ์ทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลง
3: พูดทุกเรื่องแต่ไม่เกิดประโยชน์
2: เราก็บอกว่าความคิดนี้ผมรับมาจากแองตองเจอร์เกอร์สามการเมืองแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาว
3: เรื่องประชาดาแทนทรัพย์เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่า
2: สี่พรรคดิจิตอลปาร์ตี้และคณะนำแบบไฮเปอร์ลีดเดอร์ชิพในวงเล็บความคิดนี้ผมรับมาจากเปาโลกาบาอูโดลักษณะทั้ง4นี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับการเมืองพรรคและขบวนการทางสังคมในหลากหลายประเทศลักษณะทั้ง4เป็นอย่างไรและส่งผลเสียอย่างไรผมจะอธิบายทีละประเด็นในตอนถัดๆไปครับนี่จั่วไว้ก่อน
3: ไม่ยกตัวอย่างเลยควรจะยกตัวอย่างบ้างเปิดโตงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวอย่างเงี้ยอย่างเรื่องคุณไอเดียสุชาดาเนี่ยให้ดิฉันคิดนะมันไม่ใช่บันเทิงไม่มีใครบันเทิงเรื่องนี้การเมืองล้นเกินไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่เขาอะไรก็ต้องเป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมก็ยังต้องเป็นการเมืองเรื่องอะไรก็เป็นการเมืองไปหมดไม่ใช่เรื่องแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากซึ่งข้อเสนอสังคมใหม่ในฝันอันนี้เรื่องคุณสุชาดาเนี่ยอยู่ในอันนี้หรือเปล่า
2: เ
3: พราะที่ฉันดูแล้วมันยังไม่ได้มีข้อหาอะไรเลยค่ะคุณพิจารณ
2: ์
3: นั่งดูมาทั้งเสาร์อาทิตย์สนุกมากเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะผิดตรงไหน
2: แต่ฟังๆดูภาพรวมๆนะผมดูก็ผมว่าบทบาทของไอ้รัชนกเนี่ย

0: ่าจะอยู่ในโฟกัสของสิ่งที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเขาพยายามจะยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะแสดงความคิดเห็นรอบนี
1: ้ค่ะ
0: ความโดดเด่นคะแนนนิยมอะไรต่างๆที่ไอ้ราชนกช่วงหลังเนี่ยจะได้สูงกว่านัทพงศ์อีกนะฮะก็เอาก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ภายในพรรคแบบคนสไตล์แบบคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะมีการเปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ก็คงจะมีข้อถกเถียงวิวาทะอะไรเข้าไปกันครับ
1: ค่ะวันนี้วันที่5วันที่12เนี่ยพวกประชุมกรรมการ World Bank อ่ะค่ะก็จะมาแล้วนะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีบุคคลสำคัญทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีผู้นำเนี่ยเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกมาเข้าร่วมประชุมค่ะวันนี้ท่านรองนายกบอกว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยรวมทั้งเศรษฐกิจของไทยเพราะการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะนักข่าวถามว่าแล้วมันจะการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่คุณศิริศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวที่ผ่านมามีการประชุมหลายเวทีที่เราไปร่วมเช่นเวทีที่สหประชาชาติก็มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของไทยว่าจะเดินไปทางใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยได้ไปเวทีสหประชาชาติซึ่งก็อันนั้นก็ถูกต้องค่ะท่านแต่ว่าครั้งนี้ผู้นำแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติทั่วโลกมาประเทศไทยอ่ะมันจะเด่นกว่าที่เราคนเดียวไปสหประชาชาติหรือไม่เขาถามแบบนั้นใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: เหมือนท่านไม่ค่อยคาดหวังมากหรือไงก็ไม่รู้นะพี่สารว่าไหมเขาถามว่าเราจะขึ้นไปบนเวทีโลกได้เหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อ35ปีที่แล้วไหมมันนี่มันเราไม่ได้ว่าไปเวทีโลกแค่การประชุมครั้งเดียวนั้นเราไปมาหลายเวทีแล้วสหประชาชาติเราก็ไปแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกแปลกอยู่เหมือนกันแล้วก็วันที่7เนี่ยคุณอนุทินก็จะไปสิงคโปร์เวที Forbes Global CEOก็จะมี CEO จากทั่วโลก400คนคือเราให้ความสำคัญเวลาไปสหประชาติให้ความสำคัญเวลาไปสิงคโปร์แต่คนเข้ามาบ้านเราต้อง 15,000 คนตอนนี้ที่รีจิสเตอร์มาแล้วอ่ะเรียกว่ามันเรื่องใหญ่นะแขกมาบ้านอ่ะแล้วนักข่าวก็ถามว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยการบริหารจัดการของสนามบินก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันจะส่งผลกระทบไหมคุณเสียศักดิ์บอกก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องแยกประเด็นเศรษฐกิจเท่านั้นเองคืออาจจะถามผิดคนนะคะเพราะว่าคุณเสียศักดิ์ไม่ใช่เจ้าภาพนะคะกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่เจ้าภาพในครั้งนี้เจ้าภาพในครั้งนี้คือกระทรวงการคลังค่ะเพราะฉะนั้นคุณเสียศักดิ์ก
0: ็ผู้ว่าแบงค์ชาติ
1: ก็ย่อมจะพูดว่าโอ้ยเรื่องเวทีโลกเหรอผมไปสหประชาชาติมาแล้วนี่นายกก็ยังจะไปสิงคโปร์อีกนะ
0: เขาเอกชนนี่นะที่นายกจะไปเวทีฟอส
1: บับเบิลซีโออ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็เวลาที่ฉันทวงถามว่าไม่เห็นมันคึกคักอะไรเลยพอเริ่ม1ตุลานะพี่ไพศาลได้ยินเพลงจากสถานีวิทยุประเทศไทย
0: มีเพลง
1: โอลิมปิกกันเงินโอ้ย
0: ให้จ่ายไทยทศมิตรร้องหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจยังก็ไม่เคยรู้จักใครแต่ก็ไม่กล้าวิจารณ์ว่าดีไหมก็ไม่รู้ว่าคนทั่วไปเขาฟังก็โอเคก็มีให้ฟังก็แล้วกันแล้วก็วันนี้ทางลงทางด่วนตรงพระราม4ที่
0: มี
1: ป
0: ้
1: ายโฆษณาเรียงกันที่ยังเคยนั่งนับเล่นๆ น่าจะประมาณ32ป้ายที่ฝั่งตรงข้ามกับสวนอุทยานเบญจกิติอะค่ะตรงนั้นเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันหมดเลย30ป้ายแล้วก็จะขึ้นเป็นสมมติโฆษณาแชมพูก็แชมพูหมด30ป้ายวันนี้เห็นป้ายโฆษณานี่แหละขึ้นและประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกแต่ความถี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอเดียนรถติดอยู่นั้นเองดูว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอีกทีเห็นแชมพูมาแล้วอันนี้ไม่กลับมาเลยสงสัยจะซื้อน้อยอ่ะพี่อาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้นายกย้ำทุกฝ่ายพร้อมเป็นเจ้าภาพรับประชุม World Bank แนะอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย สร้างชื่อเสียงนำ

0: นักลงทุนเข้าประเทศสั่งการให้ทอทอแล้วก็สายการบินพูดตรงๆกับการบินไทยนั่นแหละอย่าซ้ำรอยปัญหาสัมภาระตกค้างและก็ยกเลิกเที่ยวบินว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยแจ้งตัวเลขว่าเที่ยวบินต่างๆที่ยกเลิกกลับมา
1: แล้ว
0: กระเป๋าเข้าใจว่าตอนนี้เหลือตกค้างอยู่
1: หลักร้อยใบก็กระทรวงคมนาคมแจ้งอย่างนี้นะคะสัมภาระตกค้างเนี่ยเหลือ150ชิ้นจากที่เคยสูงสุด 7,175 ชิ้นส่วนขาเข้าอันนี้ส่วนขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค้างอยู่712ชิ้นจากที่เคยค้างสูงสุด 5,700 ชิ้นค่ะ723ชิ้นได้ซ้ำไปแล้วก็กำลังพล manpower เข้ามาปฏิบัติงานมีอย่างนี้ด้วยมา 105.48% เลยค่ะเพราะว่าแผนเนี่ยจะมีอยู่ 1,278 คนตอนนี้ปาไป 1,348 เรียนว่าถ้าบ้านอยู่แถวนั้นน้ำไม่น่าลงนะมากันได้ไงเนี่ย
0: เห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเพราะเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตแล้วก็มาทำเป็นไอ้เอาซอร์สให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ลมกล้าวเคหะลมกล้าวแต่มีรายงานล่าสุดว่าเห็นว่าเคหะลมกล้าวน้ำก็ลงระดับที่พอจะลุยออกมาได้พอจะลุยคือน้ำมันยังไม่สามารถที่จะแห้งสนิทแล้วขยงขยายเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าพอจะลุยกันออกมาทำงานทำการได้แล้วล่ะไม่เป็นอุปสรรคแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจะออกมาก็ต้องมาเตรียมเสื้อผ้ามาหาที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะอาจจะขุกขัก
1: คาโก้ก็ไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีความต้องการใช้เป็นที่คลังสินค้ารับรองชิปเปอร์ที่เข้ามารับสินค้าได้อยู่ค่ะแล้วใครคิดว่าจะปิดคาโก้6วัน7วัน
0: ก็เดิมทางสายของ CEO ก็รับปัญหาไม่ไหวเพราะมันมีลูกค้าตกค้างเก่าสะสางไม่ออก
1: แล้วคุณที่ว่าลาพักร้อนไปกลับมาได้ยังคะ
0: ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยระบบเขายังไงไม่รู้ภายในเขา
1: ค่ะ
0: จะจัดการแค่ CEO คนเดียวแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติเลยยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้พักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณต่อครับ
1: เรียนขอลงรายละเอียดเรื่องงานใหญ่ของประเทศชาติ IMF World Bank 2026เนี่ยค่ะวันนี้โฆษกรัฐบาลเป็นคนแถลงนะฮะและการประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติในการเตรียมปฏิบัติการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ทับ2169ค่ะติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะเริ่ม1สัปดาห์ท่านนายกก็กำชับให้ทุกฝ่ายทำอย่างเต็มกำลังรอบคอบทุกรายละเอียดเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสาร

0: ค่ะพิธีการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขอำนวยความสุขประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะเพราะว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกแล้วก็มันไม่ใช่เพียงการจัดการประชุมให้เรียบร้อยเท่านั้นแต่มันเป็นโอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนทั่วโลกเนี่ยที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจการบริการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แล้วก็ให้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญจะเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะการตรวจลงตราวีซ่าให้ราบรื่นเร่งขอแจ้งกำหนดการหน่อยนะคะพิธีเปิดเนี่ยThailand Pavilion จะเปิดวันที่12ตุลาคมค่ะเปิดให้รีจิสเตอร์ใช่ไหมคะ Thailand Pavilion ให้รีจิสเตอร์12ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจพอเขาเริ่มมาลงทะเบียนวันที่12แล้ววันที่14เนี่ยรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะ14ตุลาคมจะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลพี่ทศก็วันนั้นจะมีฝนตกไหมฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าพยากรณ์ว่าจะมีหนัก
0: อย่างนั้นก็ข้างในก็แล้วกันแล้วก็ให้เอาท่อซิ่งไปเสียบไว้ด้วยนะฮะเผื่อระบายไม่ทันแล้วก็ถ้ามีไอตัวอะไรออกมา
1: เอาใช่เอาเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ไปคอยยืนรอบๆทำเนียบถ้าฝนตกแล้วมันเดินเลี่ยนผ่านเอาไม่ได้นะ
0: มันโอเคนะใครก็อยากเจอนะมาเมืองไทย
1: ใช่
0: เหมือนไปดู
1: ก็ไปดูกันที่สวนไอสวนลุมอ่ะ
0: ใช่มันเหมือนกับไปดูไอตัวมังกรโคโมโดอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคะมันต้องไปมาดากัสการ์หรอฮะนี่มาเมืองไทยก็มาดูน้องมันใช่ไหมมีให้ดูทั่วไป3ก็คือการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมเนี่ยจะมีการแสดงที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจส่วนการประชุมเป็นคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีในวันที่16ค่ะพี่เอกสาร16ตุลาคมนี่คือกำหนดการคร่าวๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงประชุมเนี่ยประเทศไทยเองก็เตรียมจัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ครอบคลุม4เสาหลักการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ดีๆหัวข้อนี้ควรที่จะใส่ใจมากๆเพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันทำให้กรุงเทพจมน้ำก็มีนักวิชาการอะไรจากฮาร์วาร์ดนะพี่ไพศาลที่บอกว่าเราจะจมน้ำแบบสมบูรณ์แบบกรุงเทพเนี่ยภายใน20ปีและเขาก็เสนอแนวทางการก่อสร้างให้เป็นตึกสูงเป็นขอบรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำให้อยู่กับแนวสูงปักรอบกรุงเทพเพื่อกั้นน้ำค่ะแล้วก็ข้อที่4ก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะ
1: ผมเห็นเนเธอร์แลนด์ผ่าวัน2วันเขาไม่สู้น้ำแล้วนะ
0: เขาอยู่กับน้ำ
1: เขายกเลิกไอ้การที่จะต้องพยายามทำยังไงที่จะกันแม่น้ำเข้าเมืองเขาเพราะว่าชื่อเมืองเขาในภาษายุโรปเนี่ยคือเมืองบาดาล นะถ้าแปลความมานะอะไรมันเปอาบัสอะไรผมมันคือแปลว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก็ผมแปลเมืองบาดาลในทองนั้นนะชื่อที่คนยุโรปเขาเรียนทั่วไปแต่มีรายงานล่าสุดว่าเนเธอร์แลนด์เขาก็ชักไม่ว่ามันเอาชนะแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนก็อยู่ไปกับน้ำดีกว่าหาทางปรับวิถีชีวิตที่จะต้องทำยังไงอยู่ไปพร้อมๆกับน้ำที่มันจะต้องขึ้นลงๆน้ำทะเลนี่แหละก็เราก็แต่ว่านะเราออกแบบเมืองผังเมืองแล้วก็บ้านเรือนการใช้ชีวิตก็ ม่ให้พร้อมที่จะอยู่กับน้ำนะถ้าน้ำมันท่วมเข้ามาก็ตัดขาดทุกอย่างบ้านเรือนก็ไม่ได้สร้างเอาไว้ว่ายวดยานพาหนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีลงมีเรืออะไรกัน
0: ค่ะมาที่นี่กำลังหาดิฉันจำชื่อคนเขียนหนังสือเรื่องการจัดบ้านครั้งสุดท้ายจัดบ้านครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายดิบขายดีมากที่เขาสอนเรื่องการเก็บของเรื่องการจัดบ้านนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ที่สุดท้ายเขาประกาศเลิกจัดบ้านนะคะพอแล้วคนเหนื่อยก็จะปล่อยให้บ้านกรกแล้วคนเหนื่อยก็เบื่อแล้วค่ะ
1: เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนนโยบายจากพยายามกั้นน้ำและเอาชนะธรรมชาติมาเป็นการอยู่ร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆทำให้การสร้างคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแบบในอดีตเช่นอภิมหาโปรเจกต์เดลต้าเวิร์กส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ปลอดภัยอีกต่อไปในโลกปัจจุบันแนวคิดหลักในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ประกอบด้วยโครงการและกลยุทธ์สำคัญคือนโยบาย Room for the River ก็คือคืนพื้นที่ให้แม่น้ำแทนที่จะสร้างคันกั้นน้ำบีบทางเดินน้ำรัฐบาลดัชเลือกขยายตลิ่งหรือถอนคันกั้นน้ำเดิมขยับออกไปขุดทางระบายน้ำคู่ขนานและลดพื้นที่ลดระดับพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อปล่อยให้แม่น้ำสามารถเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อเขตชุมชนหลักคือการเอาเป็นคนให้คนยึดมาก็ปล่อยออกมาบ้างแล้วคนก็เหลือพื้นที่ที่จะอยู่แบบแห้งๆน้อยลงให้น้ำก็พื้นที่ให้น้ำก็มากขึ้นเขาจะได้ไม่อาละวาดแล้วก็มีกลยุทธ์ที่เรียกว่า BB Wagon Accommodateเป็นการยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปรับพื้นที่ให้ยืดหยุ่นบางพื้นที่การเกษตรที่เคยพยายามสร้างกำแพงล้อมเพื่อสูบน้ำออกอย่างสมบูรณ์แบบในอดีตจะถูกปล่อยให้น้ำท่วมตามธรรมชาติในอนาคตเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำและย้ายประชากรไปสู่พื้นที่เหนือน้ำที่ปลอดภัยกว่านอกจากนี้จะมีการผสานนวัตกรรมวิศวกรรมเข้ากับธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันเช่นประตูกั้นน้ำเคลื่อนที่ขนาดใหญ่จะถูกเปิดไว้ในกรณีในสถานการณ์ปกติเพื่อให้ระบบนิเวศดำเนินไปได้และจะปิดเฉพาะเมื่อเกิดพายุหรือน้ำทะเลหนุนวิกฤตเท่านั้นหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้ที่เนเธอร์แลนด์เขาพยายามจะเปลี่ยนแนวความคิดของเขาในเรื่องของการอยู่กับน้ำการในการสู้น้ำมาเป็นการอยู่กับน้ำครับ
0: นี่เจอละมาริเอะคอนโดที่เขียนเรื่องการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเธอก็ใส่ใจเรื่องการจัดบ้านทิ้งของจัดยังไงถุงเท้าที่เราเคยคิดว่าเอามาม้วนๆเป็นก้อนๆเก็บเนี่ยเธอบอกไม่ใช่วิธีเก็บที่ดีมันต้องเก็บอีกแบบนึงเสื้อยืดเยอะแยะมากมายเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเธอก็สอนพี่พิสารเคยเห็นเคยรู้จักเธอไหมคะเป็นคนญี่ปุ่น
1: คงจะเคยผ่านหูผ่านตาอยู
0: ่และหนังสือเธอเนี่ยเป็นที่แบบนิยมมากเรียนให้คนเรียนมีแล้วก็ให้คนไปอ่านเยอะเลยแต่ละคนเขาก็จะพบว่าเขาจะเก็บของทิ้งออกจากบ้านเขาได้เป็นสิบถุงเลยค่ะ
1: ครับ
0: เรียนเป็นคนเชื่อเรื่องเนี้ย
1: เขาจะว่าในบ้านที่บ้านผมก็น่าจะต้องมีเช่นเดียวกับเช่นเดียวโคนันกับโต๊ะโต๊ะจังต้องมีอะไรทำนองนั้น
0: เออจะชอบทิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เขาที่บ้านผมเขามีหลายคนที่เขาเป็นคนที่ชอบอ่านอะไรแบบนี้
0: ปาริเอคคอนโดเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของการทิ้งของในบ้านกันแล้วกันจะทิ้งยังไงจะเก็บยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าอยู่ๆเธอยอมรับว่าเธอยอมแพ้กับการจัดบ้านให้เนียบตลอดเวลาหลังจากมีลูกคนที่3ก็เลยหันให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัวและการจัดระเบียบจิตใจบ้านของเธอก็เริ่มรกไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมเพราะไม่มีเวลามากพอยอมรับว่าปล่อยให้บ้านรกได้และตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับครอบครัวในปัจจุบันไม่ใช่การเคร่งครัดกับกฎเกณฑ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเราก็จากคนที่เขียนหนังสือหลอกเราตลอดเลยว่าให้เราจัดบ้านจัดบ้านสุดท้ายเธอเลิกจัดบ้านยอมอยู่บ้านรกพวกที่พยายามเอาชนะน้ำเขาก็เลิกเอาชนะน้ำได้ไงพี่ไพศาล
1: ครับ
0: อยู่กับน้ำก็ได
1: ้
0: โอเคจะได้ไม่เหนื่อยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีอะไรครับก็มาคุยกันต่อนะ
0: ค่ะขออ่านความเห็นหน่อยนะคะก็จำนวน3เท่าทหารนี่เรื่องอะไรเอ่ยโอเคก็ประชุมงานใหญ่ก็คุณทวีพรบอกให้เตรียมตะไคร้มาปักไล่ฝนด้วย
1: อ
0: ันนี้มันต้องใช้สาวบริสุทธิ์นะฮะปักแล้วต้องปักแบบกับหัวกับหางอะฮะไม่ใช่ใครไปปักได้นะฮะค่ะโอ้ขอบคุณมากคุณอบอกคนโดมาริเอะค่ะการจัดบ้านครั้งสุดท้ายถูกต้อง
1: ค่ะ
0: มีคนถามดิฉันมาว่าจะมีคนที่แบบจะมาช่วยกู้วิกฤตสถานการณ์บ้านเมืองไหมเดี๋ยวก็เลยตอบไปทันทีในเฟซบุ๊กกับว่าไม่มีค่ะและฉันเชื่อว่าไม่เคยมีด้วยไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามีเราไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วหลังรัฐธรรมนูญเราก็ได้แบบที่เห็นและเป็นอยู
1: ่ก็แล้วแต่กลุ่มใครเป็นคนเขียน
0: ค่ะอย่างเช่นได้สวมาอะไรแบบเนี้ยเด้งก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้และแก้ได้แล้วก็ดูผลที่มันออกมาค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตอนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี40เราก็ได้คุณทักษิณมา
1: ครับ
0: นี่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงปี60ไอ้ปีอะไรนะ60ใช่ไหมคะคนแรกเลยเราก็ได้พลเอกประยุทธ์ตามมาได้คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาแล้วก็คุณอนุทินสำคัญที่สุดก็คือได้สวที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมา
1: เป็นเครือข่ายการเมือง
0: ได้สวที่ถูกกล่าวหาว่าหัวมาและแป๊บเดียวเราได้ระบอบที่ถูกกล่าวหาเป็นระบอบสีน้ำเงินนี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาแก้วิกฤตให้เราหรอก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องอยู่กันไปจนกระทั่งรับกันไม่ไหวก็ดูว่ามันจะมีทาง

0: ไปทำข่าวไปดูไปอะไรต่างๆแอบอยู่หลังเวทีเวทีพันธมิตรเนี่ยแอบไปกินข้าวเข้ามาหลายรอบ
1: อ
0: าหารดีดนตรีไปเลาะ
1: จริงจริง
0: แอบไปกินข้าวเขา
1: ในร่างของดิฉันนี่ก็มีของเขาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะยังเอาออกไม่หมดเลย
0: เพราะหลังเวทีเนี่ยหลังเวทีมีแต่เพื่อนมิตรกันเป็นส่วนใหญ่คนรู้จักสนิทสนมกันทั้งนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีเพื่อนไปที่ไปนอนกันกับเขามาหลายคืนก็
1: ไปนอนค้างกับเขาด้วยเหรอฮะ
0: นอนดิก็นอนแม้ผมก็เราก็เดินตะเวนมืดปั๊บก็นอนไปนอนในเต็นท์ของพวกเนชั่นอะไรเคยนั่งคุยแล้วหลับไปเฉยๆตื่นไปทีมีพวกนักข่าวเนชั่นเขาจะออกรายการหนึ่งก็ถามว่าใครมานอนอย่างเงี้ยเราไปนอนอยู่ไอ้ต่อยเซมเบ้เคยทำงานก็เป็นพวกกันก็มันมีงานในนาโกย่าเกมส์ไอจิอานาโกย่าเกมที่ปิดฉากไปพิธีปิดเมื่อคืนนะฮะวันอาทิตย์ตอนช่วงบ้านเราก็4โมงเย็นใช่ไหม16นาฬิกา
1: ค่ะ
0: คราวนี้บิลภูริพลของเราเนี่ยก็ได้รับการโหวตจากโอลิมปิกคอมมิตี้ออฟเอเชียนะ OCE OCA เนี่ยให้เป็น MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้ของ Asian Game IG Nagoya ครั้งนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีความเคลื่อนไหวในพวกโซเชียลของทางจีนเพราะว่าหนุ่มน้อยอายุ19ปีซึ่งเป็นนักว่ายน้ำจีนชื่อจางจ้านซั่วเขาได้ถึง7เหรียญทองนะ
1: ทำไมไม่ได้ใช่
0: เขาก็สงสัยกันว่าได้ถึง7เหรียญทองเนี่ยทำไมจึงไม่ได้เป็น MVP ในขณะที่คนได้เนี่ยได้แค่2เหรียญทองนะก็วิพากษ์วิจารณ์บิลภูริพลเขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอย่างมากเลยก็ปรากฏว่าทาง OCA เนี่ยเขาก็พยายามจะชี้แจงนะเขาบอกว่าคนที่เป็นนักกีฬากรีธาเนี่ยเขามีกติกาที่กำหนดจำนวนรายการที่จะลงแข่งได้ไม่ใช่แบบว่ายน้ำเนี่ยจำนวนรายการเนี่ยของเขาจะได้ค่อนข้างเปิดกว้างกว่าแต่ของกรีธาเนี่ยมันไม่สามารถจะเปิดกว้างให้คุณก็ลงนู่นลงนี่อะไรยุบยับไปหมดเพราะในโอกาสที่จะกวาดเหรียญเยอะๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะมันคนละกติกากันเพราะจะเอาเรื่องจำนวนเหรียญมาเงี้ยไม่ได้นะแล้วเขาบอกว่ามูลค่าและความสนใจระดับโลกเนี่ยกรีธาประเภทลู่และลานโดยเฉพาะวิ่งระยะสั้นเนี่ยถือเป็นจิตวิญญาณและสัญลักษณ์ดั้งเดิมของมหากรรมการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมติดตามหนาแน่นและให้ความสนใจในระดับสากลสูงกว่ากีฬาทางน้ำอันนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ความตื่นเต้นและมาตรฐานการแข่งขันแฟนกีฬาบางส่วนมองว่าการแข่งขันว่ายน้ำในระดับเอเชียนักกีฬาจีนหรือชาติมหาอำนาจก็มีความห่างชั้นจากคู่แข่งค่อนข้างมากทำให้การกวาดเหรียญทองจำนวนมากดูเป็นการไล่คู่แข่งและมีความตื่นเต้นน้อยกว่าการลุ้นสถิติโลกในกีฬาประเภทกรีธาแล้วบิลภูริพลเนี่ยเขาทำลายสถิติต่ำกว่า10วิเนี่ยในแถบเอเชียในกลุ่มนักกรีธาเอเชียเนี่ยถือว่าหาได้ยากจริงก็พยายามจะชี้แจงเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะแต่โซเชียลก็คือโซเชียลล่ะครับ
1: ค่ะจริงๆน่าจะมีคนไปแปลวิเคราะห์บอลจริงจังนะฮะให้โซเชียลจีนได้อ่านซะหน่อยจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
0: อ๋อเพจวิเคราะห์บอลจริงจังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนคือที่ชอบเพราะว่าเขาขายหนังสือใดให้ก็ซื้อตลอดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก็บสถิติและอธิบายได้ดีอ่ะคนที่ได้เป็น MVP ของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้เหรียญมากที่สุดในทุกการแข่งขันเสมอไปนะคะพี่ไพศาลครั้งนี้เนี่ยคุณบิลเนี่ยได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะ

0: านชั่วที่เขาว่าน่าจะได้เนี่ยได้จานซั่วจานซั่วจานซั่วซั่วซั่วซั่วจานซั่วเนี่ยอายุ19ปีได้7เหรียญทองก็ถือว่าสุดยอดแต่ที่ผ่านๆมานะคะคนที่ได้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลายๆคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่ชนะไม่เคยได้แค่1เหรียญอย่างน้อยต้องทำได้มากกว่า1เสมอข้อ2คนที่ได้ไม่จำเป็นต้องได้เหรียญเยอะสุดแต่ต้องมีความโดดเด่นมีความพิเศษคุณวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นที่กวางโจวเมื่อปี2010คนที่ได้เหรียญมากที่สุดคือถังอี้เป็นนักว่ายน้ำได้4เหรียญทอง2เหรียญเงินแต่คนที่ได้เป็น MVP คือหลินตันได้แค่2เหรียญทองเท่านั้นค่ะพี่ลิซ่าน
1: ักแบดมินตันว่ะ
0: หลินตันถามว่าทำไมถึงได้รางวัลแบบครบเซตครั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยได้แชมป์ชายเดี่ยวโอลิมปิกแชมป์โลกและออลอิงแลนด์มาแล้วแต่เอเชียนเกมเป็นกำแพงที่ไม่เคยผ่านเลยแต่พอเอาชนะคู่ปรับตลอดการลีซงเวยได้ในนัดชิงบวกกับได้เหรียญทองแดงอีกก็ทำให้เขาได้ MVP ค่ะ
1: นักแบดจีนเพราะว่าเขาตอนนั้นเขาจะมีคู่แข่งสำคัญเขาก็คือที่มาเลเซียอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะที่เป็นคู่แข่งกันโอ้เป็นนักหยุดโลกเลยในวงการแบดมินตัน
0: ค่ะ
1: สองคนโคจรมาเจอกัน
0: แล้วถามว่าทำไมครั้งนี้บิลเนี่ยถึงชนะเด็กจีนคนนี้ทั้งที่ในกรรมการ5คนเนี่ยนะคะพี่ไหนสารมีคนจีนอยู่2คนนะ
1: ม
0: ีซ่งลูเจิงเป็นรองประธานสภาโอลิมปิกเอเชียปิงหนิงก็จากจีนอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเทเบิลเทนนิส3เหรียญกรรมการมี5คนอีกคนเป็นมาเก๊าเชื้อสายปากีอีกคนหนึ่งเป็นอินเดียและอีกคนหนึ่งเป็นอังกฤษห้าคนที่เป็นคนหมวดเนี่ยเป็นจีนซะสองอ่ะถามว่าทำไมภูริพลถึงได้ก็คือหนึ่งเขาสร้างประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนักวิ่งคนไหนในเอเชียนเกมวิ่งต่ำกว่า100วินาทีใน100เมตร3รอบติดกันค่ะคนดูเนี่ยตื่นตะลึงทุกรอบนะคะและเขาเนี่ยทำลายสถิติที่สู้บิงเทียนทำมา8ปีนี่คือบิลทำได้ส่วนวิ่ง200เมตรไม่เพียงทำลายสถิติเอเชียนเกมยังทำสถิติเอเชียได้ด้วยแล้ววิ่งกลางสายฝนด้วยอันตรายขนาดไหนถ้าไม่มีฝนตกเขาจะทำได้ดีกว่านี้และการวิ่ง100เมตรเนี่ยเขาให้คุณค่าเป็นคาวจิวเวลหรือเพชรยอดมงกุฎของทุกทัวร์นาเมนต์กีฬาค่ะเป็นการแข่งกีฬาที่ผู้คนสนใจมากสุดอันดับหนึ่งในโอลิมปิก2008ปักกิ่งเนี่ยไมเคิลเฟลจากว่ายน้ำทำได้8เหรียญแต่ MVP ถูกมอบให้ยูเซนโบลที่ได้แค่3เหรียญทองคล้ายๆกันเพราะยูเซนโบลก็วิ่งระยะสั้นด้วยถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ คล้ายกัน
1: 100เมตร
0: ทำไมโอลิมปิกไมเคิลเฟลได้ทั้ง8เหรียญทองทำไมยูเซนโบลได้เหรียญ3เหรียญทองยังได้เลยคือยังไงเนี่ยคุณวิเคราะห์บอลจริงจังบอกก็เคารพต่อกีฬาว่ายน้ำแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเหรียญทองที่หนุ่มจีนได้มาเนี่ยถูกพูดถึงน้อยกว่า100เมตรของบิลมากๆบิลเนี่ยนะคะถูกพูดถึงมากจากสื่อมวลชนทั่วโลกเลยค่ะพี่เหวี่ยงจานเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกสำนักข่าวอเมริกาฝรั่งเศสอินเดียหรือแม้แต่เว็บโอลิมปิกเองก็ลงข่าวกระหึ่มเพราะเป็นเรื่องแปลกมากที่คนเอเชียทำได้ดีในระยะสั้นเรียนพูดอีกคนลุกเลยและถ้าบิลพัฒนาตัวต่อไปนะคะเขาคิดว่าอย่างน้อยเหรียญทองแดงโอลิมปิกต้องได้ด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากของคนเอเชียและการที่บิลได้ครั้งนี้เท่ากับว่าเปิดศักราชใหม่ปกติแล้วไม่พ้นจีนญี่ปุ่นที่จะได
1: ้โอเคชานะ
0: ใช่ค่ะแต่ครั้งนี้มันหันมาทางประเทศไทยค่ะนี่คือการเปิดศักราชใหม่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยค่ะเหตุผลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะว่าเอียงเนี่ยในนั้น5คนน่ะมีจีนอยู่ถึง2คนค่ะ
1: จีนแท้ๆ2
0: จีนแท้ๆเลย
1: แล้วมีจีนประเภทที่ไม่ใช่จีนแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเอเดียไปทางจีนอีกอย่างมาเก๊าเงี้ยนะ
0: ด้วยพี่ว่าแฟนะแฟมากแล้วยิ่งพออธิบายให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็อันนี้ขอบคุณมากเป็นความรู้ใหม่จริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกว่า100เมตรเนี่ยมันเป็นแบบ เพชรยอดมงกุฎของการแข่งขัน
1: ใช่ๆเพราะว่าบางอย่างผมเข้าใจว่าในโอลิมปิกเนี่ยเขาจัดเอาวันสุดท้ายนะก่อนที่จะมีพิธีปิดเนี่ยเขาจะเอาพวกวิ่งระยะสั้นพวกเนี้ย
0: คนรอดูใช่ไหมคะ
1: คนรอดูกันแล้วก็พอวิ่งเสร็จมอบเหรียญเสร็จก็เข้าสู่พิธีปิดเลยถือคล้ายเป็นโชว์สุดท้ายอ่ะของมหกรรมกีฬานั้นเนี่ยส่วนบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาเอามาราธอนนะก็มาราธอนเอามาราธอนวิ่งเข้าสู่สนามเป็นกีฬาสุดท้ายแล้วก็มอบลงมอบเหรียญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิธีปิดก็ตามมา
0: แล้วก็งวดนี้ก็มีเพื่อนของลูกชายเขาเป็นนักโปโลน้ำผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยกครอบครัวไปเชียร์พ่อเขาบอกว่าหนูก็เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่ว่าตั๋วเข้าชมนักโปโลน้ำผู้หญิงอ่ะมันแพงกว่าโปโลน้ำผู้ชาย หนูก็เพิ่งรู้ว่าค่าตั๋วมันไม่เท่ากัน นี่ก็เลยบอกว่าโอ้ตักกะง่ายง่ายซื้อตั๋วไปดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเป็นสิบคนนักกีฬาที่แข็งแรงมันน่าดูกว่าไหมตัวแพงกว่าผู้ชายค่ะพี่เบญจันมีอย่างนี้ด้วยค่ะ 5,000 เยนแต่แพงด้วยและแพงด้วยนะคะนอกจากแพงกว่าผู้ชายแล้วยังแพงด้วยการเข้าไปดูค่ะ
1: เอ๊ะมันมีข่าวอะไรเนี่ยอินฟลูจีนชื่ออะไรนะ
0: ออกเสียงไม่ถูกอะค่ะตัว e มันเยอะขนาดนั้น
1: แอปเบียร์นี่แอปเบอร์ไง
0: ตัว e กี่ตัวคะพี่
1: เ
0: อก
1: หนึ่งสี่ตัวแอปเบอร์
0: จะอ่านว่าไง a b แล้วก็ e สี่ตัวแล้วค่อยตัว r
1: เอ
0: เบอร์ค่ะเอเบอร
1: ์
0: ก็ไปแข่งเบอร์ลินมาราธอน
1: แข่งมาราธอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วไปแอบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้ช่วงนั้นนะเวลาหายไป6นาทีเขาก็เทียบไงฮะระหว่างระยะนั้นคุณใช้เวลา36นาทีพอระยะเวลาระยะนี้5กิโลเท่ากันใช้เวลาแค่แบบ30นาทีหายไปไหนตั้ง6นาทีแล้วก็มีคนไปจับภาพได้แล้วเธอสวยเธอเป็นอินฟลูจีนสายออกกำลังบรูคส์เครื่องกีฬาบรูคส์ชัยนาเป็นแบรนด์ให้การสนับสนุนเธอตลอดประกาศยุติความร่วมมือถอนสปอนเซอร์ทั้งหมดและไม่ร่วมงานอีกต่อไปและครั้งแรกเธอไม่ใช่ว่าเธอยอมรับนะคะเธออ้างว่าเธอแบบปวดเสียงเวียนหัว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโรคทิพย
2: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์31นาทีนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒครับ
4: ดีเจก้อยก๋วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปอย่างคุณผู้ฟังที่รับสัญญามาจาก95นะคะไปยังวิทยุสปท.ทั่วประเทศเลยนะคะอยู่มุมไหนกันบ้างเข้ามาคุยกันกับเรานะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคุณปุญญวัฒน์คุณจิรเมธคุณนางหนูวันนะคะ คุณศาสิมาบอกว่าโคราชฝนตกไปทั่วฟ้าไปอะไรเนี่ยไปตกที่ใดก็ไป
3: ค
4: ุณวราพรนะคะคุณจุ๊บแจงคุณลำพึงคุณสอนคุณชิษณุพงษ์คุณนภาพรคุณป้าแก้วคุณนวพรคุณเมตตาคุณนันคุณจินดานะคะคุณวัฒนศักดิ์นะคะก็นี่แหละค่ะคุณหย่อนสวรรค์แชร์ให้แล้วคุณสมหวังขอบคุณมากเลยนะคะคุยกับเราไปจนถึง2ทุ่มค่ะ
3: บางท่านบอกคิดถึงลุงตู
4: ่ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหน
3: นะครับ
4: ลุงตู่ไปดีแล้วค่ะอ่ะปะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ก็เป็นเรื่องอื่นมีเรื่องสำคัญบ่อยบางทีเราไม่รู้เนาะว่ามีกองทุนนี้อยู
3: ่ครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการแถลงผลงานในรอบ11ปีของกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69ไปแล้วเกือบ300ล้านนะ
3: คร
4: ับมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนให้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกในโอกาสครบรอบ11ปีของกองทุนยุติธรรมนะคะช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 คนเลยนะบอยเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิมเนี่ย70วันลดลงเหลือเพียง18วันแล้วก็เร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยก็อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,435 คนเป็นวงเงินรวมถึง 296,890,807 บาทนะคะแบ่งเป็นช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอันนี้คนบางทีไม่รู้นะบางทีไม่มีค่าทนายอ่ะเป็นค่าทนายแล้วก็ค่าธรรมเนียมศาล 1,646 คนนะคะเป็นเงิน 40,736,114 บาทนะคะแล้วก็เป็นเงินช่วยเหลือเป็นหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาแล้วก็จำเลย597คนเป็นเงิน237ล้านกว่าบาทช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน113คนนะคะนี่เป็นเงิน1ล้าน 485,700 กว่าบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายอีก176โครงการเป็นเงิน17ล้าน 5,330 บาทมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 42,222 คนค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะก็กองทุนยุติธรรมก็สำคัญนะบอยเนา
3: ะ
4: แล้วคิดว่าบางคนเนี่ยบางคนบางทีเราจัดรายการอย่างตอนเช้าช่วงเช้าจะเยอะฟังบอยฟังโด่งกับน้องสี่เขาจัดเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเยอะนะเนี่ยบ้านจะทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีกองทุนยุติธรรมนี่แหละเป็นหนทางหนึ่งนะในแต่ละจังหวัดเขาก็มีอยู่นะไปติดต่อได้นะคะ
3: ค่
4: ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9ไปดูที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มีความคืบหน้าการค้นหานายธนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องตรงนั้นก็อย่างที่บอกไปฮะไปที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหายตัวไปตั้งแต่3ตุลาคมและล่าสุดเจ้าที่พบตัวคุณธนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาวันนี้นายธนงเนี่ยเขาบอกมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารก็เลยได้นำน้ำให้ดื่มแล้วก็อาหารเบื้องต้นให้การช่วยเหลือก่อนประสานส่วนในการค้นหาผู้พัดหลงในเขตอุทยานระดมกำลังเจ้าที่ช่วยการพาลงมาเพราะว่าจุดที่พบเนี่ยเป็นพื้นที่สูงชันต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่เสื้อเขียวนี่นะเจ้าที่ก็นำตัวนายธนงเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดแล้วก็แจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบนดอยให้ยุติการค้นหาเพราะว่าสามารถค้นหาผู้พัดหลงได้ครบทั้ง3แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2ตุลาคมนายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีแล้วก็ลูกเลี้ยง2คนคือคุณธนงที่เจอในวันนี้กับคุณสรัญญูอายุคุณธนง39คุณสรัญญูเนี่ย32ไปหาของป่ากันโดยเฉพาะหน่อไม้ไผ่หรือว่ารถด่วน
4: ช่วงนี้เยอะ

0: ตรงดอยจ้องเขาเรียกว่าดอยจ้องก่อนเข้าป่าทั้งหมดได้พบเจ้าที่ชุดลาดตระเวนก็ตักเตือนและขอให้ออกจากพื้นที่ป่าแต่ต่อมา3ตุลาคมนายสรัญยูได้โทรศัพท์แจ้งครอบครัวและเจ้าที่ว่านายธนงได้ขอแยกตัวไปหาของป่าก่อนขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้อ๋อเขาแยกกันจากนั้นนายบุญสืบกับนายสรัญยูที่ออกมาได้ก็แจ้งแล้วก็มีการค้นหานี่นะฮะค้นหาจนพบ2คนก่อนแล้วก็มาเจอนายธนงในวันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยก็เหตุการณ์ครั้งนี้คงเป็นประสบการณ์และเข้าป่าจะทำยังไงไม่ให้หลงแล้วก็
1: บางทีเขาใช้วิธีอะไรฟันอะไรไว้ป่ะ
0: ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเราเรียนลูกเสือไงแต่ไม่รู้พี่ๆเขาทำยังไงกันเพราะว่า
1: จริงแล้วดูหน้าตาเขาน่าจะเข้าป่าบ่อยอยู่นะบ่อยก็จะหลงได้เน
0: า
1: ะ
0: อะไรเกิดขึ้นได้ครับพี่กล้วย
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: บ่อยๆแต่คนนี้ไม่รอดไม่รอดคุณอัจฉริยะนอนคุกค่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: นอนคุกค่ะ
0: หรอยังไง
1: วันนี้ที่ตำรวจตามตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาใช่ไหมที่ศาลอาญารัชดานี่แหละนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อายุ59นะ
0: ครับ
1: เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะโดนหมายจับไปเมื่อวัน
0: เสาร์
1: วันเสาร์ไงอุ้ย4ข้อหาหนักเลยแล้วบอยทั้งช่อโกงช่อโกงฟอกเงินพรบการพนันแล้วก็พรบคอมเนี่ยหนักทั้งหมดเลย4ข้อหาหนักมากเลยค่ะก็นี่แหละเห็นไหมเขาบอกว่ามีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เปิดรับบริจาคก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวไปเล่นพนันมวยเงินทุนร่วม360ล้านบาทอันนี้ตำรวจก็เอาไปฝากขังครั้งแรกเนี่ยขอฝากขังเป็นเวลา12วันคือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ตุลาคมนะคะในช่วงนั้นเนี่ยท้ายคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนก็ขอคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนอะบอยที่เขาจะต้องให้ทนายความไปยื่นหลักทรัพย์นะคะขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อเย็นนี้5โมงศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของนายอัจฉริยะนะคะเจ้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยพาตัวกลับไปนอนเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะคราวที่แล้วก็โดนคดีอะไรก็อันนั้นได้ปล่อยตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนหลายคดีเหมือนกันเนาะ
0: เยอะอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โอ้ไปดูฟันหลงเอเชียนเกมกันหน่อยนะฮะ
1: 10อุ๊ย
0: น้องอิมใช่ไหม
1: อุ๊ยน้องอิมได้เหรียญทองแดงแล้วคุณแม่คุณพ่อเสียในช่วงที
0: ่ที่การแข่ง
1: นั้นแข่งขันในวันนี้เห็นว่าอังกฤษสมาคมเทควันโดจะไปเป็นเจ้าภาพนะที่สมุทรปราการเล่า
0: ครับครับคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยเจ้าหยูนะฮะเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองรุ่น68กิโลกรัมชายเดินทางกลับถึงไทยและเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยเมลิกาบิ๊กหรือว่าคุณธนทิศลักตะบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย แล้วก็คณะผู้บริหารครอบครัวนักกีฬามารอต้อนรับมาแสดงความยินดีที่สุวรรณภูมิเลขาบิ๊กเนี่ยบอกว่าศึกเอเชียนเกมส์ปีนี้ทีมเทควันโดไทยทำผลงานคว้ารวม1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงแบ่งเป็นประเภทต่อสู้1เหรียญทองจากหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายและ2เหรียญทองแดงจากอิมพัชรกันภูลเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงกับขนมจีบชื่อน่ารักจัง นัทกมลวาสนารุ่น57กิโลกรัมหญิงแล้วก็ประเภทพุ่มเซ่หรือว่าท่ารำชายเดี่ยวหมูปิ้งนาวินได้ยินชื่อแล้วหิว
1: หมู
0: ปิ้งนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินแล้วก็ประเภทพุ่มเซ่ท่ารำหญิงเดี่ยวใบปอธิตารีแก้วโอรานวัสุคว้าเหรียญทองแดงนี่ท่านนี้นะฮะสมาคมก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันคราวนี้แล้วก็ต้องชื่นชมมากๆคือน้องอิมที่ทุ่มเทและก็มีสปิริตอย่างแรงกล้าพอน้องเสียคุณพ่อไประหว่างการฝึกซ้อมที่โอซาก้าก่อนจะไปแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ทางสมาคมก็ได้รับแจ้งจากโค้ชเชชัดชัยเชผู้บริหารสมาคม
1: เป็นคนไทยแล้วนะ
0: ใจใช่แถมยังยินดีด้วยที่จะให้น้องกลับมาหาคุณพ่อแต่น้องอิมตัดสินใจที่จะลงแข่งและคว้าเหรียญทองแดงกลับมาได้ซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมหัวใจน้องเป็นอย่างมากซึ่งสมาคมอยากจะเป็นกำลังใจให้น้องอิมและครอบครัวและจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของน้องอิมในวันนี้คือวันจันทร์เนี่ยส่วนหลังจากนี้โค้ชเชจะให้นักกีฬาได้พัก10วันแล้วก็ หลังจากที่เขาซ้อมกันมาอย่างหนักได้โค้ชเชคุณชัดชัยเชเนี่ยหัวหน้าทีมฝึกซ้อมเนี่ยบอกว่าเอเชียนเกมปีนี้ทำได้ตามเป้าหมายคือ1เหรียญทองถ้านับตั้งแต่เอเชียนเกม2010ที่เมืองกวางโจวเราได้เหรียญทองมาตลอดทำอย่างไรไปคราวนี้นักกีฬาทีมโค้ชก็กดดันนักกีฬาเกือบ 80% เป็นตัวใหม่ดังนั้นไม่ง่ายยอมรับว่าเสียดายบางรุ่นที่พลาดไปซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการแข่งขันที่อิงจากรุ่นโอลิมปิกเกมด้วยดังนั้นต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยากจริงๆหลังจากนี้จะมีชิงแชมป์โลกปี2027ก็สำคัญมากต้องตุนคะแนนให้ได้มากๆเพื่อปูทางไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกปี2028โอ้ก็กระชั้นนะ27แล้วก็28 2ปี
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เมื่อวาน4ตุลาคมเป็นวันอะไรบอย
0: 4ตุลาคมเป็นวันที่ดาวเสาร์โคจรใกล้โลกมากที่สุด
1: เหรอ
0: เออเมื่อคืนผมดูเว็บไซต์ของสมาคมดาราอุ้ยหมุนติ้วเนี่ย
1: เป็นอะไรนะเป็นวันที่ดาวเสาร์โคจรใกล้
0: โลกมากที่สุด
1: อ๋อมันไปอยู่แถวๆบุรีรัมย์หรือเปล่า
0: ทำไมอ่ะเกิด
1: มันเป็นวันเกิดของลุงเนย
0: ขออภัยไม่เกี่ยวกัน
1: อายุ68
0: เออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
1: ใช่แล้วลุงเนวินเขาก็บอกไปตั้งแต่ก่อนวันเกิดแล้วล่ะว่าเออปีนี้ไม่งดรับของขวัญ นะถ้าเกิดจะมาก็ร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์โอ้โหได้ไปตั้ง6ล้านกว่านะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือปกติแล้วเวลามีพิธีวันเกิดของลุงเนเนี่ยนะที่ลุงเนวินที่บ้านบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีพิธีประกำช้างไงเป็นความเชื่อของทางจังหวัดบุรีรัมย์เขาว่าแล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้เวลาไปก็มีลูกพักของภูมิใจไทยไปแล้วแน่นอนพี่หนูอนุทินชาญวีรกูลไปแน่นอนเมื่อวานก็ไปแล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าก่อนลงเลือกตั้งสมัยไหนแล้วลุงเนี่ยเขาก็ผูกให้แล้วว่าเป็นนายกนะแหละก็เป็นนายกแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ผูกเอกคุณเนวินโอภพรบอกไงแล้วว่าเป็นนายกต่ออีก2สมัยนะ
0: โอ
1: ้เออวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันเนี่ยในพิธีพื้นบ้านที่คุณเนวินจะจัดประจำเลยก็คือพิธีปะกำช้างนะคะคุณเนวินบอกว่าก็ไปอ่ะนะไปร่วมทุกปีเพราะเป็นพิธีการทางศาสนาแล้วก็ตัวเองเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกตินักข่าวถามว่าโอ้คุณเนวินโอภพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยนะแต่ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วหมายความยังไงล่ะหมายความว่ายังไงล่ะที่ตอบคุณนิวินว่าเบื่อแล้วคุณนิวินก็เลยยิ้มแล้วก็ตอบว่าพี่น้องหยอกกันนะคะเออนักข่าวก็ถามย้ำอีกนะว่าแล้วเบื่อตำแหน่งนายกแล้วหรือจริงหรือปะคุณนิวินก็บอกว่าไม่ตอบก็ไม่ตอบแล้วก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในหัวเราะในลำคอฮึฮึฮึฮึอันนี้เหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นแล้วมีคำถามอีกนะมีประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อะไรเรื่องๆเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยคุณอนุทินบอกไม่เป็นประเด็นขณะที่คำถามของฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปโจมตีได้นะคุณอนุทินตอบไงรู้ป่ะคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไง
0: ถ้านายกเป็นคนอารมณ์ดีนะถ้าไม่ได้เครียด
1: ใช่ผมก็ไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้และมันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวขณะที่การลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแล้วก็มีการใส่เสื้อเพราะว่าหลังจากไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินลูเนเนี่ยที่บุรีรัมย์ก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเป็นรูปไอ้นี่ไงเสื้อนักกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะ
0: ค
1: ือว่าเขาก็มีโลโก้ใช่ไหมต้องมีโลโก้คนที่ให้สปอนเซอร์อ่ะเป็นรูปช้างไงเออเป็นรูปช้างเนี่ยก็มีการวิจารณ์กันนะคะคุณนัทินก็เลยบอกว่าก็ผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เขาสภาไม่ใส่สูทผูกไทนี
0: ่
1: เป็นไงล่ะตอบกลับด้วยเออมีถามเรื่องนี้ด้วยบอย
0: ครับ
1: เรื่องที่บอกว่าเนี่ยพูดหน่อยแล้วกันเรื่องจะเปลี่ยนแหล่งเงินให้กับทางไทย PBS อะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ออไหนจะบอกเออเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาใช่หรือไม่ที่เขาเสนอกันก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของสภาไป
0: เออก็ปล่อยตามนั้นใช่ไหม
1: ก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วก็เลยบอกอ้าวแล้วไม่ได้มีการคุยกับคุณสุประชัยใจสมุทรหรือเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยนะอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็เลยบอกยังไม่ได้คุยครับผมว่าเป็นไปตามขั้นตอนนักข่าวก็ถามอีกนะแล้วมีการแก้ไขเนี่ยหากมีการแก้ไขจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงสื่อหรือเปล่าคุณอนุทินไม่ตอบคำถามแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีเลย
0: โอ้โห
1: บอย เรื่องนี้พี่รู้มาเยอะแต่ไม่พูดไม่ได้บางอย่างก็ต้องเก็บเอาไว
0: ้คุยหลังไมค์ฟังหน่อยนะ
1: ให้รอดูต่อไป
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: ณรงค์วิทย์บอกว่าเป็นนายกก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะ
0: ท
1: ำดีก็เสมอตัวอาจจะมีชนอะไรนะอาจจะมีชนแต่ถ้าทำผิดพลาดโดนสาปส่งเห็นไหมตอนน้ำท่วมอ่ะรู้อยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: รู้อยู่แล้วว่าโดนด่าก็ยังไปเนอะบอกว่าไปมันรู้ว่าเขาต้องระบายอารมณ์แน่ๆเลยก็เลยไปให้เขาระบาย
0: ท่านก็ตอบดีเรื่องนั้นท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเอาจู่ๆคุณผู้ฟังครับอยู่มาถึงพ.ศ.นี้แล้ว2569มีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าจับตาที่อินโดนีเซียหลังเกิดการปะทุต่อเนื่องยาวนาน25ชั่วโมงเมื่อต้นเดือนกันยายนของภูเขาไฟอานักกาคาตัวโอ้ชื่อเขาออกเสียงยาวนิดนึงอานักกาคาตัวในช่องแคบซุนด้าก่อให้เกิดมวลแผ่นดินคล้ายเกาะใหม่2แห่งอ๋อมีเกาะงอกขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะโดยสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียระบุว่าเกาะ1อยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอานักกาคาตัวเนี่ยราว760เมตรส่วนอีกแห่งหนึ่งอยู่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ495เมตรทั้ง2จุดอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันผ่านบริเวณปล่องภูเขาไฟขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขนาดและความสูงของแผ่นดินใหม่เหนือระดับน้ำทะเลได้เบื้องต้นนักธรณีวิทยาคาดว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้แมกกาที่มีความเหลวสูงเคลื่อนตัวขึ้นสู่ผิวโลกผ่านรอยแยกใต้ทะเลบริเวณแนวตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็แนวตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสะสมเป็นเนินดินคล้ายเกาะในบริเวณน้ำตื้นอ๋อแมกกามันสะสมจนเป็นเกาะใหม่ภาพหนึ่งในแผ่นดินใหม่ที่ถูกบันทึกโดยบังเอิญเนี่ยนะโดยโดนของ ของนักเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยว

0: ขณะที่ถ่ายภาพดาวเทียมเนี่ยนะก็สามารถตรวจพบลักษณะดังกล่าวได้เช่นกันหากได้รับการยืนยันเป็นเกาะใหม่จริงนี่อาจเป็นการเกิดเกาะแยกจากอานักราตตัวครั้งแรกในรอบ96ปีนับตั้งแต่ภูเขาไฟลูกนี้ก่อตัวขึ้นเหนือระดับน้ำทะเลอย่างถาวรในปี1930แล้วก็หลังการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟนักการ์กตัวในปี1883ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 36,000 คนโอ้โหคือเป็นภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตที่สำคัญได้ให้กำเนิดเกาะใหม่2เกาะ
1: โอ้โห
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นี่พี่ตื่นเต้นไปกับข่าวนี้มากเลยนะบอย
0: ครับ
1: คือฮามากเลยเขาบอกว่ามีนาค20ตัวนาคตัวนาคเนี่ยไปโผล่ที่คลองมากอกน้อย
0: หลุดจากไหนไปล่ะเนี่ย
1: หลุดจากไหนไปอ่ะ
0: น้ำเน่าไหวไหม
1: คลองมากอกน้อยเน่าหรอบอยเนี่ยเขาบอกว่าที่คลองมากอกน้อยวันนี้ใกล้คลองบางคูเวียงหมู่7ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยไปเจอตัวนาค20กว่าตัวเลยมีขนาดเล็กขนาดใหญ่มันเล่นน้ำแล้วก็จับปลากินกันอ่ะโอ้ยชาวบ้านแถวนั้นนะตื่นตาตกใจแปลกใจมากชาวบ้านที่อยู่ริมคลองอ่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้ง40กว่าปีไม่เคยเห็นตัวนาคมากเหมือนคราวนี้หรือเหมือนครั้งนี้เลยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าเมื่อตอน 15:00 น.วันนี้ก็เห็นตัวนาคออกมาเล่นน้ำแล้วก็หากินเป็นจำนวนมากเลยนะคะเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยเห็นตัวนาคในบริเวณนี้เหมือนกันแต่ก็แค่ 3-4 ตัวแต่ตอนนี้มีถึง20กว่าตัวบอย
0: ออกลูกออกหลาน
1: ออกมาให้เห็นเป็นประจำในช่วงที่มีน้ำเหนือไหลหลากลงมา
0: ไม่มีเจ้าของเหรอหมายความว่าไม่รู้ว่าหลุดจากไหนไหม
1: ไม่ตัวนาคเขาบอกว่าอยู่ในธรรมชาติ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขาบอกไม่เคยเห็นตัวนาคเข้ามาอาศัยอยู่มากขนาดนี้เลยน่าจะเป็นมาจากพื้นที่อื่นหรือมาจากตามกระแสน้ำก็เป็นไปได
0: ้
1: เขาบอกว่าจากการสังเกตเห็นว่าตัวนาคแบ่งออกเป็น2ฝูงนะ อยู่กันคนละฝั่งคลองคนละพวกด้วยนะบอย
0: เหมือนลิงเลย
1: บางช่วงเนี่ยตัวนาคทั้ง2ฝั่งจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็แสดงท่าทีคล้ายจะเข้าปะทะกันด้วยนะชาวบ้านก็เลยดูด้วยความสนใจบางตัวเนี่ยก็ว่ายน้ำแล้วก็จับปลากินตามธรรมชาติด้วยคนเห็นเลยแปลกใจกันมากเลยเขาบอกว่าตัวนาคเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็เป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาตินะคะการปรากฏตัวของนาคจำนวนมากในคลองมากอกน้อยครั้งนี้เนี่ยสร้างความหือหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากเลยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลายสิบปีซึ่งยืนยันว่าไม่เคยเห็นภาพตัวนาคออกมารวมกันเป็นฝูงใหญ่มากขนาดนี้น่ารักอะบอยคือตัวนาคเขาจะอาศัยอยู่ในเขาแล้วอยู่ตามคอแล้วก็จับพวกกุ้งหอยปูปลากินอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วในประเทศไทยเนี่ยเขาเจอตัวนาคได้หลายพื้นที่นะทั้งตามธรรมชาติป่าอนุรักษ์แล้วก็แหล่งน้ำใกล้เขตเมืองนาคเนี่ยจะมีอยู่ชนิดของนาคนะเขาบอกว่าจะมีชนิดของป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติอันนี้ก็จะมีอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็มีที่ผืนป่าตะวันตกที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงกำแพงเพชรภาคใต้ก็มีที่อุทยานแห่งชาติเขาศกที่สุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเจอที่คุณเนี่ยเจอที่ฝั่งธนบุรีเขตบางขุนเทียนรอบโรงเรียนทวีธาพิเศษแล้วก็อยู่ชายฝั่งทะเลเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็คลองใกล้ชุมชนก็เจอนาคได้อ๋อนี่ไงถึงว่าเนี่ยเจอที่คลองมังกอกน้อยโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเป็นเราก็ตื่นเต้นนะ
0: ใช่ของแปลก
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้จู่ๆโลกเราก็เกิดภาวะที่ตื่นตกใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเชื้อราโรคหลุดจากห้องแลบเนื่องจากหลอดทดลองมันแตกมันเป็นห้องวิจัยในประเทศรัสเซียคุณผู้ฟังทำให้เจ้าที่แลบเนี่ยเสียชีวิต1คนแล้วก็ถูกกักตัวอีกกว่า200คนเดี๋ยวผมกำลังดูเนื้อก่อนเอ้าเนื้อหายอ่ะมีแต่ภาพเหรอได้ยังไงอ๋อนี่แป๊บนึงคุณฟังเอ้าหายเลย
1: หายไปไหนกลับมา
0: แป๊บนึงนะคุณฟัง
1: กลับมาซะดีๆนะคะความเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าไปไล่ล่าปลาหมอคางดำกันเถอะหน้า
0: เอ้ยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อย
1: คุณนรงค์วินัยขำบอกให้ไปไล่ล่าเขาหน้าเขากินพวกกุ้งหอยปูปลา
0: ตัดน้ำนี่แหละ
1: แล้วแต่เขาจะกินหรือเปล่าหรอคุณนรงค์วิทย์ไอปลาหมอคางดำ
0: ไม่มีอะไรกินก็ต้องกิน
1: หร
0: ไม่มีอะไรกินก็กินถูกไหมอันนี้ผมขอหาอนุญาตหาข่าวเชื้ออีกสักรอบหลุดไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: คุณจิราเมย์สวัสดีค่ะ
0: เอ๊ยังไงเนี่ย
1: ไปอย่างอื่นดูซิกรมอุตุไม่บอยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่อ่ะดูกรมอุตุนะมันเตือนเร็วเตือนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็มีตอนเจ็ดดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะชกให้ตรงเลยเนี่ยเนี่ย1ชั่วโมงที่แล้วอัปเดต5ตุลาคม6โมงเย็นพบฝนโปรยฝนฟ้าคะนองที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรนะคะแล้วก็เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วอัปเดตเขาบอกเขาเขียนว่านะอัปเดต5ตุลาเวลา 6:30 น. 6:00 น. เย็นที่ผ่านมา 6:30 น. มีฝนแถวกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราเนี
0: ่
1: ยมีแนวโน้มลดลงนะบอยเออเนี่ยชัดเจนมั้ยเดี๋ยวนี้เขาชัดเจนอากาศอัปเดตอากาศแปรปรวนเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างคือฟันไปเลยไม่ต้องมามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่องความกดอากาศต่ำอ
0: ย่าให้มาคิดเอง
1: เอออย่างเงี้ย
0: อย่าให้มาคิดเอง
1: เราไม่ได้เรียนมาด้านนี้
0: เดี๋ยวนี้เรือเล็กยังไม่ออกจากฝั่งเลยนะหายแล้วใช่ไหม
1: จะออกไปแต่คอฟ้า
0: ไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมไม่หมดเวลาแล้วเนี่ย
0: เอาไม่ทันเล่าแล้วเหรอ
1: ไม่ทันเล่าแล้ว
0: นิดนึง
1: เอ้า
0: อ่ะแล้วกัน
1: ไม่ทันละเดียว
0: ยังพอ1นาที
1: ไม่ทันแล้ว59เขาให้ออก59
0: คุณ
1: ผู้ฟังขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อยอดที่อื่นกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับขอบคุณครับมหาน
3: ครรอบทิศโดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: วลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแด่พระสงฆ์แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากขาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับหนุ่มน้ามนคนนักกอดบอสธีรพงศ์ครับรายงานตัวนะครับพี่น้องสุขุสุขคนครับทักทายพี่น้องสุขุสุขคนกันละกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังพี่น้องนะครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องกันแล้วกันนะครับผมก็ทักทายพี่ๆเดือนใหม่ด้วยนะก็วันที่5แล้วนะครับวันนี้5ตุลานะครับโอ้โหตอนนี้ก็เดินทางมาต้องบอกว่าใกล้ๆแล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวเนาะเร็วมากเลยนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับทางไลฟ์สดนะครับแล้วก็พี่ๆที่รับชมรับฟังเนาะรับฟังผ่านFM นะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะพี่มนพมาแล้วครับสวัสดีพี่มนพครับรวมไปถึงพี่บุญเรือนนะครับสวัสดีน้องบอสสวัสดีด้วยนะครับพี่บุญเรือนพี่บุญเรือนบอกว่าสวัสดีทุกคนค่ะนี่แล้วก็รวมไปถึงพี่พันธุนีด้วยนะครับแล้วก็น้องแชมป์น้องแชมป์มาแล้วนะครับพี่บุญเรือนบอกว่าไม่ได้เข้ามาทักทายเลยค่ะป่วยนอนโรงพยาบาลมาเป็นเดือนแล้วเอ้าหายเร็วๆนะครับพี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาด้วยนะพี่เมตตาบอกว่าสวัสดีครับดีเจบอสผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับบุรีรัมย์มีฝนตกไหมเนี่ยพายุเข้าแล้วทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเห็นพายุจะเข้าวันนี้จนถึงวันที่10เลยนะครับโอ้ต้องเตรียมตัวด้วยนะฮะหนักมากเลยที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะฮะโอ้โหน้ำท่วมแบบท่วมมากท่วมแบบอย่างกับทะเลอ่ะทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่แถวฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับรวมไปถึงพี่สอนด้วยนะพี่สอนสวัสดีครับผมพี่สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับโอ้เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะห้าวันละใช่ไหมไม่ใช่ที่หนึ่งสองสามสี่โอ้สี่วันเองนะไม่นานไม่นานนะครับสวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมทักทายพี่วันนี้ด้วยนะบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสมาแล้วจ้าแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะจากอุบลนะครับแล้วก็พี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวบอกว่าสวัสดีหลังใหม่พี่ช้างด้วยนะนี่นั่งอยู่ใกล้ผมเลยพี่ช้างนะพี่ช้างมี FC ด้วยนะ FC พี่ช้างเนี่ยพี่ดาวเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะวันนี้ต้องบอกว่าดีเจใจดีมากเลยนะวันนี้เปิดให้ฟังทุกเพลงแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาเหลือจัดให้แน่นอนนะฮะตามคำขอกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาขอเพลงนะครับพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนนะในรายการนี้ครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ให้สิทธิ์สายแรกครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังเลยช่วงหน้าไม่ต้องห่วงรอสายอยู่รอสายอยู่ไอ้ช่วงนี้รอพี่ๆโทรเข้ามากันหน่อยดีเจวันนี้มาไหมคะพี่ดาวมาอยู่โอ้โดพอดีน้ำไม่ท่วมแล้วไม่ใช่น้ำไม่ท่วมหรอกมันก็ยังท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำมันยังขังอยู่เลยนะตอนนี้ก็มันกลายเป็นน้ำเน่าไปแล้วตอนนี้ฮะคือมันท่วมขังแต่มันก็ลดลงมาแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ก็ต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะฮะว่าจะหายไปหมดหรือเปล่าแต่ก็ยังท่วมอยู่นะฮะตอนนี้ยังท่วมอยู่ก็แนะนำให้แถวพี่น้องแถวสมุทรปราการแถวบางบ่อบางบ่อบางสะทงนะฮะแถวเอแบกซอยเอแบกนี่ก็รถเล็กอย่าเพิ่งสัญจรนะฮะมันก็ยังท่วมอยู่นะครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับพี่พัดบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสหนุ่มน้ำมนคนรูปร่อนี่สวัสดีครับสวัสดีน้องแบมด้วยนะน้องแบมมาแล้ว

0: อ้าวแอดมินมาแล้วจ้าแอดมินสวัสดีครับพ่อโอ้โหนี่เป็นพ่อคนตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยพี่ยังไม่แก่นะน้องฟ้าโอ้ยพี่ยัง20ต้นๆเองนะแซวกันสักแก่เลยแอดมินวันนี้ทำงานนะแอดมินนะไม่หนีเที่ยวนะแอดมินพี่ดาวสบายดีเอาที่บายใจนะจบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับ3ผลงานเพลงกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหจัดเพลงใต้ไปเลยนะรักไปแล้วนะครับของแบงค์โมเดิร์นนะครับฟีเจอริ่งกับวงฟินนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงบุตรสบาของเมนทอลนะฮะแล้วก็เอาที่บายใจของพี่บ่าววีนั่นเองครับโอ้โห3เพลงรวดกันเลยนะหนุ่มน้ำมนเป็นคนอีสานนะแต่อยากจะเพลงใต้ให้ซะหน่อยเปิดมาช่วงแรกนี่จัดเพลงใต้เพราะๆเลย นี่ไงเห็นแซวกันพี่ดาวใช่ไหมพี่ดาวบอกแอดมินก็ทําหน้าที่หน่อยทํางานหน่อยวันนี้ไม่ใช่หนีเที่ยวนี่ไม่เอานะพี่พัดบอกว่าไปงานขาวดํามาคิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วโอ้โหทันอยู่เนาะพี่พัดเนาะฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่จันเพ็ญนะครับสวัสดีครับผมพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักกอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยู่กันยาวๆพี่วิจิตรสวัสดีครับผมมาแล้วสวัสดีครับเมื่อคืนโดนมาสาหัสละค่ะไฟก็ดับอู้จริงปะเนี่ยพี่พัดอยู่จังหวัดไหนฮะตอนนี้พี่พัดอยู่เขตกทมปะอยู่ในกทมใช่ไหมจ๊ะแต่เมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยนะทุกคนเมื่อวานนี้ที่ลาดพร้าวโอ้โหใครที่อยู่ตรงนั้นคือแบบน่ากลัวมากฮะมันตกไม่พอแล้วมันลมด้วยฮะคือไม่เห็นถนนเลยอ่ะไม่เห็นถนนอะไรที่วางอยู่ตรงข้างทางไม่ว่าจะเป็นกลวยหรืออะไรก็ตามคือไปหมดอ่ะปลิวหมดเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้คืออากาศมันเป็นอะไรที่แบบมันมาอีกรอบแล้วเนี่ยวันนี้จนถึงวันที่10ต้องรอดูว่าจะพื้นที่ไหนที่จะตกหนักด้วยนะต้องรอดูกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงหน้าฮะหนุ่มน้ำมนต์ขอแยกเปิดสายหน้าไมค์พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับผม
1: ฮิตมาราธอน
0: เอาละช่วงนี้ขออนุญาตลงใต้กันสักนิดหนึ่งนะครับผลงานเพลงจังหวะขยับตัวนิดๆลงใต้กันหน่อยช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยช่วงนี้จ้ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอสหนุ่มน้ำมนต์คนนับกอดครับ
1: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวจากชุมพรนะวันนี
2: ้ผม
1: พี่เขียวสบายดีนะพี่เขียวนะ
2: สบายดีครับ
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่เขียวนานเลยวันนี้เห็นโทรเข้ามาพี่เขียวขอเพลงอะไรจ้าวันนี
2: ้ผู้แพ้ขอแค่เบอร์ครับ
1: ผู้แพ้ขอแค่เบอร์พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่มาไปน้องดิน้องแป้งด้วยครับผมและแฟนเพลงทุกคนเลยครับผมแล้วก็ให้คุณสงบที่อยู่หมู่สองตำบลหินแก้วด้วยครับผม
1: ได้เลยครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์
2: หน้ามนต์คนหน้ากอดเลยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่เขียวยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เขียวมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำใหม่ของเรานะพี่เขียวครับจากชุมพรกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาผู้แพ้ขอแค่เบอร์นะพี่เขียวก็พิเศษให้หลังไมค์ด้วยนะพี่แป้งด้วยนะแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ครับแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาช่วงนี้ในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผู้แพ้

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: มันมีแค่เธอนะรู้ไหมโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงลองฟังแลนะฮะโอ้โหจากโตเนอร์นั่นเองฮะโอ้โหเสียงดีมากเลยนะครับเป็นหนุ่มที่ร้องเพลงต้องบอกว่าเพราะมากนะฮะแล้วก็ร้องเพลงแบบรักๆนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหอินเลิฟเลยเนี่ยอาการในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากยูเจริญฟาร์มาสวัสดีครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนี่กับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผม20:40 นครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมฮะโอ้โหทักทายพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงต้องบอกว่าแจ้งข่าวดีกันหน่อยข่าวดีเนี่ยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องบอกเลยว่ามาฟังทางนี้นะครับวันนี้จ้ะธนาคารออมสินครับชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะหลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะนกกระซิบนี่คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อนี้นะฮะเป็นเพื่อ เงินหมุนเวียนนะในการประกอบอาชีพนั่นเองฮะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันฮะและที่สำคัญครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟดเรทนะฮะ 0.75% ต่อเดือนครับฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.75% ต่อเดือนครับหรือแบบeffective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีครับอู้ถ้าคำนวณแล้วนี่คือต่อปีนี่คือน้อยมากเลยนะทุกคนน้อยจริงๆฮะแค่ 16% เองนะฮะ 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใครที่อาจจะมีเงินก้อนเล็กๆนะเอาไว้ต่อยอดในธุรกิจนะหรือว่าจะเป็นการค้าขายนะครับต้องนี้เลยครับสินเชื่อออมสินมหาเฮง X นกกระซิบนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะฮะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับใครที่สนใจนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินหมุนเวียนในการค้าขายนี่และสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตครับสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะเป็นไงล่ะง่ายสะดวกสบายวงเงินสูงด้วยนะใครที่อยากจะไปต่อยอดในการค้าขายธุรกิจเล็กๆพลาดไม่ได้ห้ามพลาดเลยอยากเชิญชวนอยากเชิญชวนมากเลยเพราะว่าออมสินเขามีสิ่งดีๆแบบนี้แหละที่จะมามอบให้กับทุกคนนะฮะออมสินเนี่ยช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center 1115หรือ www.เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองฮะ ปรบมือใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโตะ
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ยังอยู่กับมุมน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งหลับนะพี่ๆสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับมุมน้ำมนต์นะในรายการนะครับแล้วก็ขอเพลงขอเพลงด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กรมชลมั่นจะระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่กระทบเขตเมืองกทม.และปริมณฑล2เขื่อนใหญ่คือภูมิพลและสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยในฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าช่วงเวลานี้ฝนในภาคอีสานกำลังลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงลดลงในส่วนวันนี้จะมีฝนในภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมจะขยับเน้นไปทางภาคตะวันตกและหลังจากนั้นช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนหนักทางภาคใต้และช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะได้รับผลกระทบซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำประมาณ 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำภาคเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพและจะไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกำลังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแต่มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกทมเตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วง 5-6 และ 10-11 ตุลาคมสั่งขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสี่ยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุดที่1เมตร72เซนติเมตรซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกทม.ประมาณ1เมตร28เซนติเมตรส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมและวันที่ 10-11 ตุลาคมนายปริญญากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่อุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ประมาณ 40,000 รายโดยสิทธิในการช่วยเหลือประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิกรมการปกครองออกคำสั่งสำนักทะเบียนทุกประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมสูงและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
2: ความเร็ว
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
8: อะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
11: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
10: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเอาละชั่วโมงนี้ครับผมสายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายแล้วกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อ
3: สวัสดีครับพี่วันวิสาจ้าโอ้ยไม่ได้คุยกับพี่วันวิสานานมาก
4: ใช่นานมากเลย
3: เป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
4: สบายดี
3: สุโขทัยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะ
4: สุโขทัยเมื่อคืนก่อนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ลมมีลมแรงด้วยล่ะต้นไม้หักเสาไฟก็หักตัวเมืองเลย
3: แต่ตอนนี้ไม่ตกใช่ไหมจ้า
4: ตอนนี้ยังช่วงนี้วันนี้ยังเลยจ้ะ
3: โอ้โหดี
4: แล้วเมื่อคืนนี้ตกหนักมากเลยแล้วก็ลมแรงด้วยล่ะ
3: พอมันมาลมแล้วก็แบบไฟดับอย่างเงี้ยพ
4: ี่กลัวมากเลยไฟบ้านพี่ดับประมาณ15 นาที
3: อุ้ยจริงป่ะเนี่ยพี่ก็แสดงว่าลมแรงมากเลย
4: ไม่นานดับไม่นาน
3: อุ้ยแสดงว่าลมแรงมากใช่ไหมพี
4: ่แต่บางที่ก็ดับครึ่งชั่วโมงแรงมากเลยเมื่อคืนนี้ลมก็แรงฝนก็แรง
3: เพราะว่ามันบอกว่า
4: ฝนตกหนักเลย
3: พายุเข้าไงพี่ตอนนี้เอ็นบอกว่าวันที่5นี่จนถึงวันที่10โอ้ต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยพี่เพราะว่ามันถ้าฝนมันตกอย่างเดียวมันก็ยังพอโอเคแต่มันลมมาด้วยไงพี่
4: ใช่กลัวลมมากเลย
3: โอ้โหพี่วันวิสาวันนี้ไหนๆโทรมาละขอเพลงอะไรจ้าวันนี
4: ้ขอเพลงบุพเพสันนิวาสของเบียร์วรวุฒ
3: ิบุพเพสันนิวาสของพี่เบียร์วรวุฒิพิเศษให้ใครบ้างครับพี่วันวิสาครับ
4: ให้กับหนุ่มน้องแต้นกแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่เขียวชุมพรด้วยให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็พิเศษให้น้องหนุ่มหน้ามนคนละกอดด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมากมากครับพี่วันวิสาก่อนว่างไซวันนี้เดี๋ยวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: น้ำจิ้มน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาพันท้ายหมักเครื่อง
3: เปลี่ยนเปลี่ยน
4: อร่อยคำไหนคำนั้นใช่ไหม
3: เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น
4: เปลี่ยนไปแล้วเหรอ
3: เป็นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวพูดตามผมก็ได
4: ้อ๋องั้นจำไม่ได้หรอก
3: โอเคครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
4: และไอ้ไอยราฮ่าฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่าอันนี้ยาวนะท่าน
3: ขอบคุณมากๆครับพี่วันวิสาครับดูแลตัวเองด้วยนะคร
4: ับ
3: เดี๋ยวผมจะมุ่งจัดให้ครับผมสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่นะจากพี่วันวิสาครับผมโอ้โหสุโขทัยเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยลมแรงด้วยนะครับที่สุโขทัยนะโทรเข้ามาขอเพลงครับวันนี้หน้าใหม่ขอเพลงเข้ามาบุพเพสันนิวาสนะครับของพี่เบียร์วรวุฒินะครับก็พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณเนี่ยแล้วก็พี่เขียวพี่เขียวชุมพรนะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยนะแล้วก็หน้าไม้ด้วยแล้วก็ FC ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมเอาละช่วงนี้ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงห้ำหอนนะครับจากเน็กชาลีครับฟีเจอริ่งกับลำไยไหทองคำนะครับไหทองคำนะครับขออภัยนะครับสังกัด TVT Inter นะครับบวกไหทองคำเรคคอร์ดครับต้องบอกว่าผลงานเพลงนี้นี่เพราะมากเลยนะฮะคำร้องทำนองใน2ภูตะวันครับเรียบเรียงศิลาแรงอาจสาลีนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่นะครับของเน็กชาลีนั่นเองครับผลงานเพลงห้ำหอนนะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากมากๆนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังนะฮะต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยนะฮะเวลาเดิมเลย2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ในค่ำคืนนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยทุกๆคนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็นะฮะวันที่5ตุลาคม2569เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะคะก็เป็น เดือนที่10แล้วนะคะของปี2569นะคะวันนี้เลือก3งานเพลงเพราะๆหวานๆแล้วก็มอบเป็นพิเศษละกันสำหรับคนที่กำลัง in love นะคะหรือว่าคนที่กำลังมีความรักจริงๆความรักเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นในสถานะหรือสเตตัสของคนรักหรือแฟนเท่านั้นนะคะเราสามารถมีความรักให้กับทั้งเพื่อนนะครอบครัวหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงได้หมดเลยคุณผู้ฟังเนี่ยความรักอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะมอบความรักดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเริ่มต้นมากับคนดีของเธอค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็มากันที่บุญพลาโอ้โหค่ะงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เฟียสสิริวุฒิกับรักแค่เธอคนเดียวนะคะ3งานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะนะและอย่างที่บอกกันไปเนาะคุณผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่านะคะเป็นสัปดาห์แรกแบบว่าเต็มๆสัปดาห์ของเดือนตุลาคมนะน่าจะมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านที่เลื่อนตามฟีดบนโซเชียลมีเดียนะคุณผู้ฟังแล้วก็น่าจะเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างในเรื่องของทฤษฎีเดือนตุลาคมOctober Theories นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียมากๆเลยเขามีความเชื่อกันว่าว่ากันว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น turning point เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่บางคนจะได้จบกับเรื่องหนึ่งไปหรือบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่กับเรื่องหนึ่งด้วยเหมือนกันและเขาก็เชื่อกันว่านะคะ

สิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ควรจะเป็นของเราไม่ควรจะอยู่กับเรามันก็จะจบไปสิ้นสุดในเดือนนี้แล้วมักจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เป็นความเชื่อ

เป็นไตรมาสสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีนะคะก็เหมือนได้คัดกรองสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแย่มาตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนรักเพื่อนหรืออื่นๆเนี่ยก็จะหลุดไปในช่วงเดือนนี้ก็เป็นได้เขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะผ่อนคลายกว่าเดือนมกราคมอีกนะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะก็ฟังไว้นะคะคุณฟังนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในเช่นแบบว่าเอาง่ายๆที่แบบใกล้ตัวมากๆคุณผู้ฟังอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันจะลดน้ำหนักแล้วล่ะฮึบจะออกกำลังกายหรือว่าจะเลิกนิสัยแย่ๆหรือใช่แบบเดือนนี้ฉันจะไม่ช้อปปิ้งเลยฉันจะบอกว่าเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้นะคะก็นะเป็นการรีเซ็ตชีวิตได้นะคะกับทฤษฎีเดือนตุลาคม October Theory นะคะเล่าสู่กันฟังในช่วงต้นชั่วโมงค่ะอ่ะนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรหรือวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษสัปดาห์แห่งความสุขความหวังอยากได้กำลังใจอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะอ่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะมีพี่ๆหลายคนบอกว่าบางทีจดไม่ทันจริงๆนะคะจะมีพูดเร็วไปบ้างต้องขออภัยนะคุณผู้ฟังนะคะก็02-248-1366นะคะอยากให้โทรนะจ๊ะนะเลยเน้นย้ำแบบนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจแล้วก็พร้อมกับเพลงพิเศษที่อยากฟังในวันนี้นะคะหน้าไมค์นี่คือขอปุ๊บเปิดปั๊บนะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องที่ถูกต้องให้ตานิดนึงแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรของใครนะศิลปินท่านไหนนะคะบอกแป้งเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวสักครู่มาคุยสายหน้าไมค์กันแล้วก็รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อันเนี้ยเป็น SMS ข้อความในมือถือนะคะพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับดีเจจะชมว่าอุ๊ยดีเจแบบนะฟังเสียงแล้วแบบอุ๊ยต้องหน้าตาดีนะเลยอะไรก็ว่าไปนะคะ ไม่รับความเห็นต่างนะคะรับแต่คำชมดีไหมนะเป็นกำลังใจให้กันนะคุณผู้ฟังโอเคค่ะก่อนที่เราจะมารับสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆสักหนึ่งเพลงแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงแบบว่าฟังสบายๆหวานๆซึ้งๆกันไปนะคะจัดงานเพลงของพี่ดวงตาคงทองกันละกันช่วงนี้นะคะอยากจะมีสักคนที่จริงใจ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเอาละค่ะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่นิรันดร
2: ์สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันเนาะ
2: ก็สองเดือนกว่าแล้ว
1: ว้าวพี่นิรันดร์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี
1: ้แล้วเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงเป็นไข้เป็นหวัดหรอหรือ
2: มันเสียของรักอ่ะ
1: โอโอเค
2: เสียลูกไปแล้วเสียนะ
1: ค่ะค่ะค่ะหนูเป็นกำลังใจให้นะพี่นิรันดร์นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยว
2: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ก
2: ็
1: ใช้เวลาเนาะนะคะใช้เวลาค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วตอนนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะวันนี้
2: ไม่ตกนครบางขันไม่ตก 3-4 วันแล้ว
1: โอ้ทางนี้มีตกอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าช่วงก่อนๆนะ
2: ก็ดูข่าวอยู
1: ่ข่าวอยู
2: ่กับใจช่วยนะช่วยให้พ้นวิกฤตได้นะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณแทนหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโอเคพี่นิรันดร์อยู่บ้านแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
2: อยู่บ้าน
1: โอเควันนี้บอกอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียง
2: จ้า
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้มันจะมอบให้คนก็มันไม่ได้มันคิดถึงตัวเองจะมากกว่าไม่รู้มันดวงดวงอะไรนะ
1: ค่ะได้น้องก็เดี๋ยวฟังไปด้วยกัน
2: นะจ๊ะฟังก็เป็นบทเรียนนะสำหรับชีวิตของผมเองนะ
1: ค่ะจริงๆพูดถึงเพลงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นแหละเนาะพี่นิรันดร์
2: มาใกล้ชีวิตจริงมาชีวิตจริงของผมเลย
1: จริงจริงนะคะบางครั้งก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าพอมันยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะพี่นิรันดร์เราก็ฟังได้เนาะเราฟังแล้วก็ฟังเหมือนฟังไปฟังเพราะๆไปอะไรไปแต่พอวันหนึ่งเพลงหนึ่งมันดันมาตรงกับชีวิตเราเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่าง
2: มันสะท้อนมาก
1: ใช่เข้าใจมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่นิรันดร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จัดเพลงนี้ให้นะคะ
2: ขอบคุณมากมาก
1: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะจ้าสวัสดีค่ะค่ะนะสายชิงหิวใจจัดให้นะคะเฝ้าไข้ไกลเตียงสายยันสัญญาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะสายันสัญญานะจ๊ะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะกับเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะดังนั้นแล้วนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังสามารถฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะช่วงนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่านะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยนะคะเผื่อว่าช่วงเวลาไหนคุณผู้ฟังบอกโอ้อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากที่ฟังแต่เสียงนะอยากจะเห็นหน้าดีเจไปด้วยเฮ้ยเขาอยากเห็นเปล่าไม่รู้นะแต่บอกไว้ก่อนแล้วกันถ้าเข้ามาที่เพจได้นะจ๊ะเนี่ยทักทายสมาชิกนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วเรียบร้อยด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่คันชิตคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีพี่ประจวบนะคะบอกว่าไม่เคยเปลี่ยนคลื่นเลยฟังลูกตาแล้วก็รู้สึกดีใช่ไหมคะนะคะขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆเลยนะคะจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่ไร่โรบัสต้านะคะพี่เฉาก้วยโอ้น่ากินจังเลยเนาะพี่หนูเพียนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะพี่ลาวันพี่อัมพลนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็พี่สุนันทาเนี่ยบอกอยากฟังชั่ว7ที7หนนะเพลงนี้ความหมายดีนะคะแล้วก็พี่นุเจริญพี่เออินทิรานะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยแล้วก็ข้อความด้านบนเนี่ยอ่านไปไม่ถึงจริงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะยังอยู่ในไลฟ์ของตามอยู่ตอนนี้

นะคุณผู้ฟังตันก็นะฝากพิมพ์ใหม่อีกทีนะคะเพราะว่ามันไม่ขึ้นให้อ่ะเฟซบุ๊กมันงองแงมันงองแงงอ่ะนะคะก็ถ้ายังอยู่ในไลฟ์ด้วยกันอยู่พิมพ์ใหม่อีกทีหนึ่งสวัสดีพี่สงวนสีด้วยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจเลยนะจ๊ะเนี่ยอยู่กันยาวๆถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะ SMS นะคะมีพี่เล็กเป็ดรีบบอกว่าน้ำท่วมหมูส่งกำลังใจนะคะขอให้น้ำลดไวๆนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความไม่ได้ลงชื่อมาบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลก่อนปิดรายการเนี่ยพอจะเปิดเพลงดาลูกไก่ของพรพิรมได้ไหมโอ้โหเพลงนี้หนูชอบมากนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่เนาะจึงเป็นแหล่ใช่ก็เรื่องราวของดาวลูกไก่ไงลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวนั่นแหละโอ้ยแต่ละชอบเพลงนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวมีเวลาจัดให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเพิ่มเติมเข้ามานะคะอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยสวัสดีพี่จรันนะคะพี่จรันทองบัวบอกตัดยางอยู่จ้าคนสวยนะคะส่งกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บอลนะคะขอบคุณมากๆพี่กฤชมนด้วยนะจ๊ะพี่สุนันทาบอกว่าติดตามนะคะพี่ไตรรัตน์พี่ซีอุ้ยน้องหนูดีส่งสติกเกอร์รัวๆนะคะวันนี้มีใครไหมที่จะมาแข่ง Battle สติกเกอร์พี่สังสุราษฎร์ส่งรัวมากอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีหลังไมค์ฝากเข้ามานะคะเยอะเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงนี้ให้ก่อนนะพี่คำเพียรจากสกลนครงานจากสันติดวงสว่างค่ะขาดคู่เลี้ยงควาย

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวเราขยับจังหวะเนาะฟังเพลงสนุกสนุกจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีหรือว่าแนนซี่ท็อปไลน์กับเพลงนี้นะคะผู้หญิงอกหักนะ
2: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับรักจังค่ะพี่เสด็จจากพี่หน่อยนครพนมแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอนไม้กับเรือนะคะงานจากพี่บ่าววีฝากเข้ามาจากพี่เบิร์ดคลอง3วา
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เช่นเดียวกันนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะฝากเข้ามาจากพี่เสาวภาจังหวัดแพร่รอยจูบบนฝ่าเท้าหลงลงลายจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะพา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเช่นเคยนะคะกับสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วแล้วก็รอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: ครับผมรอนานเลยค่ะพี่หนุ่มขา
6: ก็ไม่เป็นไรก็รอทุกวันนะครับผม
5: โ
6: อ้รอฟังทุกวันทุกวันนะครับ
5: โอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะอยู่กำแพงแสนเนาะวันนี้เหมือนเดิม
6: ครับ
5: นะคะ
6: วันนี้เหมือนเดิมครับแต่ฝนช่วงบ่ายก็ตกมาแต่ช่วงตอนนี้ก็มีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกันนะครับ
5: ฟ้าแป๊บแป๊บเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้น้ำเยอะไหมคะมีแบบผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมไหมคะแถวนั้น
6: ก็แถวที่แถวกำแพงแสนแถบ
5: จ้ะ
6: แถววัดลังหมันลังเหมือนนี
5: ่
6: ก็ไม่ท่วมเท่าไหร่อะครับผมแต่แถบโน้นก็ท่วมมั่งก็มีครับ
5: นครไป

0: ถึงช่วงไหนคะนครปฐมหรอคะ
1: ครับผมนครปฐมก็ท่วมอย่างผมเข้ากรุงเทพทุกวันนะครับ
0: โอเคนะฮะ
1: ก็ไปหาซื้อรถเก่าเขามา
0: จ้ะ
1: มาขายเป็นอะไรมือสองอย่างเงี้ยครับผม
0: โอเคเข้าใจแล้วก็เลยต้องต้องเข้ากรุงเทพอยู่บ่อยๆเดินทางเนาะแล้วก
1: ็ครับผม
0: หาของไปขายจ้ะ
1: ก็เอาแบบว่าซื้อรถเบนซ์เข้ามาก็ขายซื้อจากกรุงเทพมาก็คันละ 20,000 กว่า 30,000 อย่างเงี้ยครับผมก็เอาอะไรขายมั่งอะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พี
1: ่ขาย
0: คือซ่อมได้ด้วยใช่ไหมคะหมายถึงตัวพี่หนุ่ม
1: ก็ไม่ซ่อมหรอกครับไปซื้อรถเขาอย่างไปซื้อแถวลาดพร้าวแถวลาดพร้าวโชคชัย4มั่งอย่างเงี้ยไปซื้อแถวเมืองนนท์แถวพระประแดง
0: ก็ไปทั่วเนาะถ้าที่ไหนเขาก็บอกมาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่ามีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับลงเฟซลงไลน์
0: จ้ะ
1: คือไง
0: เข้าใจ
1: ปัดหมุกปัดหมุกก็ไปเองครับ
0: จ้าปัดหมุกแล้วเราก็ไปเนาะโอเคนะคะก็ขอให้งานราบรื่นเฮงเฮงลูกค้าเยอะๆนะจ๋า
1: ก็พอได้มั่งนิดน้อยพออยู่ได้ครับผม
0: ค่ะค่ะอ่ะวันนี้บอกอยากฟังของพี่ไผ่จ้ะ
1: ครับขอพรผาส้นแก้วครับ
0: จะบอกว่ายังไม่เคยเปิดเลยพี่หนุ่มจริงๆเพลงนี้พิเศษมากเลย
1: ก็ขอทุกวันนะครับขอตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็ขอเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรครับผม
0: ค่ะหมายถึงว่าตัวหนูยังไม่เคยเปิดเพลงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เลยให้แป้งเตรียมไฟล์ให้เลยเป็นเพลงพิเศษของพี่ไผ่พงศธรซึ่งเขาทำลงในช่องไผ่พงศธร Official ค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะหลายๆคนก็เคยไปนะคะไปไหว้ขอพรที่วัดผาซ่อนแก้วเนาะพี่เนาะ
1: ครับผมแต่ผมยังไม่ได้ไป
0: เลย
1: ครับ
0: ยังไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วอาจจะมีโอกาสได้ไปเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปกราบไหว้ขอพรมั่งนะครับ
0: ค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่หนุ่มพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: อะไรนะครับผมฟังไม่ชัดครับ
0: ค่ะตอบโจทย
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: อะไรนะครับ
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอะฮ่า
1: และไอยาลาอาฮาร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาลาอาฮา
1: ไอยาลาอาฮาน
0: ี
1: ่แสดงว่าตั้งใจฟังเหมือนกันนะครับผมบางทีก็อย่างว่าแล้วคนก็มีอายุ
0: ไม่เป็นไรเลย
1: ผม
0: อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ
1: เพิ่งจะ65เอง
0: เพิ่งจะ60ยัง65อ้อๆอยู่เลยโธ่นะไม่เป็นไรตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญรักษาสุขภาพนะทั้งสุขภาพกายและใจ
1: แข็งแรงดีครับ
0: นี
1: ่นิ้วก็ยกเหล็กไปทุกวันนะครับผม
0: อันนี้จะบอกหรือขิงคะเนี่ยขิงใช่ไหมพี่หนุ่มโอเคค่ะขอบคุณมากๆแล้วก
1: ็ครับผม
0: ไว้มีเวลาโทรเข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่ขิงกันนะขิงกันเรื่องสุขภาพนี่ดีมากๆคุณผู้ฟังนะคะก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเดี๋ยวว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้4งานเพลงต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังฟังกันแบบเพลินๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิต45ค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่หนุ่มหน้าตาดีนี่มันหนุ่มอย่างเดียวไม่ได้หนุ่มเฉยๆไม่ถูกต้องหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนกับเพลงนี้นะคะขอพรผาซ่อนแก้วไผ่พงศธรค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สีงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะโอ้โหฟังเพลินเลยนะคะเมื่อกี้เราบอกอ๋อสี่เพลงแล้วนะเนี่ยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ที่จบไปกับไม้อ่อยไฟนะคะคิดถึงเพลงนี้นะงานจากพี่คู่แฝดโอเอนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนี่ไอดินอภินันนะคะแล้วก็ยังมียังคอยที่ซอยเดิมค่ะนะคะพี่มนแคนแก่นคูนฝากมาทางหลังไม้อันนี้จากพี่นุชมีนบุรีแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเองขอพรผาซอนแก้วไผ่พงศธรจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกสายเลยนะคะหลังไมค์ตอนนี้ก็จัดไปเยอะเลยนะคะแต่ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวทยอยเพิ่มเติม ไม่ดองหรอกเพลงนั่นนะเพลงนะจ๊ะไม่ใช่ผักกาดที่ได้ดองไว้สวัสดีพี่ศักชัยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live พี่จรัสพี่อมราบอกทักทายน้องลูกตาลคนสวยอันนี้ถูกต้องนะคะถูกตัวเลยเพราะว่าน้องลูกตาลที่มีคำขยายความว่าคนสวยอันนี้ถูกตัวเลยตรงๆเห็นนะนะพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะน้องบอยดาวพระศุกร์คุณแม่ท่านพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ธนวุฒิแอมบอกว่าดีเจสวัสดีจ้านะแล้วก็สวัสดีพี่ธีรพัฒน์ด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะพี่บุญช่วยค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่นักรบแล้วก็แม่น้องค่ะสวัสดีค่ะน้องอินแทนแล้วก็พี่พงศธรบอกเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะคะพี่ชนินเอ๋ทักทายเข้ามาแล้วก็มีงานเพลงเพิ่มเติมนะคะพี่หญิงโย่นะไม่ใช่พี่ยิ่งยงนะเป็นหญิงโย่หรือเปล่าหรือพี่ยิ่งยงนั่นแหละปลอมตัวมาไม่ใช่เนาะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษไงมันสามารถที่จะอ่านได้หลายแบบถูกไหมเพราะเขาเขียน yingyo แล้วก็เว้นวรรคนะเขาเคาะสเปซบาร์แล้วก็มี ng นึกอาจจะพี่ยิ่งยงนั่นแหละใช่ปะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลขอเพลงตอนแรกนึกว่าจะขออะไรสมศรี1992ไม่ใช่เขาบอกอยากฟังงานของวงพัทลุงนะชาอาบังอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะฟังเพลงแบบเข้มๆเอ้ย จัดเลยค่ะ

0: QHIT
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จากชาบังนะคะไปกันต่อเลยที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนี่พระเอกลิเกเด้อคุณผู้ฟังรำสวยมากนี่เห็นมากับตาเนื้อนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพราะเสียงดีนะฮะน่ารักเอาล่ะเนี่ยเพลงของเขานี่ก็นี่เลยนะก็เหมาะกับเขามากด้วยนะหัวใจพระเอกนะคะ Birthday Tidal Music จากสังกัด Tidal Music คำร้องทำนองโดยสายันนิกกี้และเรียบเรียงโดยบวรพัชร์จินประเสริฐฝากเพลงนี้ไว้ด้วยจ้ะแม่จ้า

0: หัวใจพระเอกนะคะงานจากน้องเบิร์ดเดย์ไทยดอลมิวสิกค่ะคุณผู้ฟังนะฮะฟังสบายๆแล้วก็เนื้อหาก็แบบเอ้ยน่ารักหรือใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของพระเอกลิเกเบิร์ดเดย์อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบเพลงนี้ส่วนใครฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับชีวิตเราอะอะไรอย่างงี้นะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพล
0: งฮิตติดชาร์ตไปกันต่อเลยนะจ๊ะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวจัดให้สำหรับดอกชบาสีแดงนะคะเพราะว่าหลังไมค์มากันถึง3สายเลยนะคะจากพี่ธนพลสุโขทัยพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็มีพี่อ้อมจากสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดค้างกันเอาไว้ทาง Facebook Live นะคะขอบคุณมากๆที่ยังคงสนับสนุนนะคะขอเพลงนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนิชาเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงนะคะจัดให้กับ

0: ันชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ชิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: วันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้23:53เนาะนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะกับดาวประดับใจนะฮะหวานหวานส่งท้ายนะคะสำหรับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามา SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: ตุกฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงจากสามสาวนะคะจะไปจากเก๋วันทการค่ะตามมาด้วยลูกตาลชนทิชานะคะน่าฮักขนาดเลยและปิดท้ายด้วยพอดโพลฟ์ Love You So Love You So นี้แบบว่ารักเธอมากอะไรอย่างเงี้ยพอดโพนะคะจากไข่มุกชนัญญานะคะไปเจอน้องทาง IG มาก็แบบว่าไปเห็นน้องเขาอัดเสียงแบบร้องเพลงสดๆหรือร้องโดยแบบว่ามีกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปถามน้องเขาว่าเอ้ยเสียงเพราะจังเลยมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองหรือเปล่าผลงานเพลงนี้นะคะเห็นว่าเพิ่งปล่อยไปประมาณเดือนสิงหาก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆศิลปินทุกๆคนที่มีความขยันแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนะคะอยากจะให้ประสบความสำเร็จในทุกๆคนเลยนะสามผลงานเพลงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีช่วงเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมทิชานะคะใครอยากจะฟังผลงานเพลงไหนนะมอบให้ใครเป็นพิเศษหรือว่าผลงานเพลงรักเพลงคิดถึงมอบให้แบบผ่านดีเจบ้างอะไรบ้างแบบนี้เหมือนสมัยแบบทรานซิสเตอร์นะเราก็จะมีการแบบว่าคุณพ่อคุณแม่จีบกันผ่าน

ทางวิทยุแล้วก็จะบอกว่าเธอฉันขอเพลงนี้ให้นะเธอไปฟังสิเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโทรไปปลุกนะคะให้อีกคนนึงเขาตื่นขึ้นมาแบบงวงเงียงวงเงียนิดนึงแล้วก็ฟังซะหน่อยฟังซะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะก็มั่นใจว่าคุณผู้ฟังน่าจะชื่นชอบแหละแต่ถ้ายังไม่ถูกอกถูกใจนะจ๊ะสามารถขอเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยที่022481366ค่ะโทรศัพท์กิ้งกางเข้ามานะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022481366นะคะก็เป็นเบอร์ดีเบอร์เดิมของทางรายการเราที่จะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะและ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่มีเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมีหลากหลายพื้นที่ที่ส่งข้อมูลกันมาเนาะว่าอยากจะให้มีคนไปลงพื้นที่นะคะอย่างลำลูกกาหรืออะไรเอ่ยอะไรใดๆเอ่ยนะส่งเข้ามาน้องเมย์ก็จัดเสิร์ฟให้นะคะส่งไปให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีหลากหลายทีมที่ลงไปแต่บางทีมก็ต้องยอมรับจริงๆว่าลงไปด้วยความยากลำบากนะเพราะอะไรเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวกว่าจะลงพื้นที่ได้กว่าจะอะไรได้บางทีมันก็ต้องมีบางคนก็ต้องขอบ้างขออนุญาตบ้างอะไรบ้างใช่ไหมบางพื้นที่ก็ลงไปได้เลยไม่เป็นอะไรหรือบางพื้นที่เรามีจิตอาสาอะไรยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะมีบอกว่าสมุดปราการฝนตกอีกแล้วโอ้ยสมุทรปราการนี่ก็หนักพอสมควรเหมือนกันเนาะสวัสดีครับจากลาดกระบังครับนี่ลาดกระบังเป็นยังไงบ้างบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยเชียงใหม่ฝนตกหนักอุทยานสั่งปิดน้ำตกแล้วแหละโอ้โหจริงช่วงนี้ถ้าใครเป็นนักที่แบบเดินป่าอเวนเจอร์ชอบงานเที่ยวป่าเดินเขาอะไรเงี้ยพอฝนมันตกอ่ะมันลื่นอยู่นะมันต้องระวังนะน้องเมย์เคยไปเดินเขาสันนอกวัวที่กาญจนบุรีอันนั้นก็ลื่นมากๆเลยเพราะว่าอีกแค่แบบกิโลเดียวอ่ะจะถึงอ่ะยังแบบหูลื่นถลายอ่ะเขาเรียกทางหมาถอยหมาถอยจริงหนูก็แบบคิดดูว่าถ้าฉันถอยดิฉันจะเป็นสุนัขหรือเปล่าแต่ก็พยายามจนถึงที่สุดสุดท้ายก็ขึ้นไปได้พอขึ้นไปได้เป็นไงรู้ปะเข้าของเครื่องใช้เปียกหมดแล้วอะขึ้นไปคือทำอะไรไม่ได้เย็นเชียบแล้วก็ลืมคิดไปว่าการที่อยู่ยอดเขาสูงๆเนี่ยอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงเนาะอุณหภูมิมันก็จะเย็นลงใช่ไหมแล้วข้าวของหนูเปียกหมดคิดดูอากาศก็เย็นหนาวเป็นลูกหมาอยู่ตรงนั้นอ่ะสุดท้ายก็เลยไม่ออกจากเต็นท์นะคะมีเพื่อนอ่ะบอกว่าเอ้ยชะโงกหน้าออกแป๊บนึงหนูก็เลยมุดหัวออกมาจากเต็นท์แล้วก็ถ่ายรูป1รูปท้วนแล้วก็โกรธเพื่อนค่ะงอนกลับเข้าไปในเต็นท์เหมือนเดิมหนาวจริงคุณฟังเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอเวนเจอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เช็คเส้นทางให้ดีรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ให้อีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นเพลงฮิตเลยแหละที่ผ่านมาก็อยู่ในฮิตอันดับที่1มาโดยตลอดนะคะจนโอ้ยใช้ระยะเวลานานนะอยู่ในชาร์ตของเรายาวนานเหมือนกันกับเพลงว้าวจากมีนตราอินทิรานะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดผลงานเพลงนี้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจโทรมาได้เลย02 248 1366ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะเราก็ต้องมาคุยกับสายหน้าไมค์กันหน่อยนะช่วงนี้ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: อ๋อชื่อพี่ตีครับผม
1: ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นเด็กชายก่อน
2: อ๋อเป็นเด็กชายต้องเป็นนักเรียนก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เร็วๆเร็วๆแนะนำตัวจ้า
2: ประเสริฐภูมิวัฒน์ครับผม
1: จากจังหวัด
2: จังหวัดศรีสะเกษครับผม
1: ครับผมพี่ตีเราเคยคุยกันมาก่อนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อยังไม่เคยครับมีแต่เคยฟังครับผม
1: เคยฟังอย่างเดียวไม่เคยโทรมาเลยครั้งนี้ครั้งแรก
2: ฟังหลายปีแล้วครับ
1: ไม่หมายถึงว่าเราไม่เคยคุยกันมาก่อนพันแบบหน้าไมค์แบบนี้ไม่เคย
2: ไม่เคยครับผม
1: แล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจโทรมาในวันนี้คะ
2: อ๋อก็ฟังทุกวันแล้วครับอยู่บ้านก็ฟัง FM เหมือนกัน
1: อืมแล้วสีสะเกดเป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นที่กันทะลักครับ
1: ครับกันทะลักน้องเมย์เคยไปแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัว
2: ก็เงียบอยู่นะครับ
1: เงียบอยู่นะ
2: ก็ฝนตกก็เกือบทุกวันตอนนี้ก็หยุดตกแล้วครับ
1: ครับผมประเทศเพื่อนบ้านเงียบสงบดีตอนนี
2: ้ครับผม
1: ปวดหัวมากเพราะว่าหนูก็ไปดูอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันก็ตามข่าวด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไทยนี่รักสงบ เราอยู่กันแบบสงบกันก่อนเนาะแต่ก็โอเคนะประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้มาลุกล้ำไม่ได้มาวุ่นวายอะไร
2: ครับผม
1: โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ขว้างเธอไม่พ้นใจครับผม
1: ขว้างเธอไม่พ้นใจจะขว้างใครล่ะเนี่ย
2: ไอ้ขว้างโสดแสนดีนะครับ
1: โอ้ย ขว้างเธอไม่พ้นใจไม่ได้มอบให้ใครเป็นพิเศษใช่ไหม
2: ไอ้มอบให้นะจุ้ยหลักสี่แล้วกันครับ
1: ให้ใครนะ
2: นะจุ้ยหลักสี
1: ่นะจุ้ยหลักสี่แล้วนะจุ้ยหลักสี่เนี่ยโดนน้ำท่วมได้เปล่า
2: ก็น่าจะท่วมนะครับโอ้ยห้าสี่ด้วยนะครับ
1: โอ้ย54ก็คือโดนแต่ว่าปีนี้ยังไม่แน่ใจ
2: น่าจะไม่แน่ใจก็เก็บของแล้วล่ะครับที่เรียกตัวมาบอกอยู
1: ่หรอนี่ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าหนูต้องเก็บไหมนะหนูต้องเก็บหรือยังเนาะเดี๋ยวล้มลูกกาคลองห้าเนี่ย
2: ก็จะอยู่ตรงทุ่งสองห้อง25นะครับ
1: ค่ะก็ลุ้นอยู่

0: ครับแต่ว่าก็ดูข่าวก็แถวทางสิทธิ์อะไรก็ไปหมดแล้ว
1: เอ้ยขอให้รอดขอให้รอดหนูก็ไม่รู้เหมือนกันลองโทรเช็คกันดูเนาะ
0: ครับผม
1: ได้เลยขว้างเธอไม่พ้นใจขอเป็นเวอร์ชั่นออริจินอลนะคะ
0: ครับผม
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับผม
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คำอวยพรที่ดีที่สุดคือคำอวยพรที่บอกว่าอย่าให้คุณนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะเพราะจริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะหาเวล่ำเวลาในการนอนให้มันมีคุณภาพนี่มันยากมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอเมนด้านะคะเขาเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Setเป็นสิ่งที่คู่ควรมากๆกับคนที่นอนแล้วรู้สึกว่าขยุกขยิกตลอดเวลานอนหลับแล้วมันนอนได้ไม่สบายอะเนาะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนก็คือการนอนที่มีคุณภาพนะคะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายนะบางทีดิ้นไปดิ้นมานอนดีเอาได้ดิ้นไปดิ้นมามันอาจจะดีดกลับขึ้นมาเนาะมันเลิกขึ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากขยับตัวเยอะใช่ไหมล่ะอันนี้คือให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคด้วยนะมีคุณสมบัติเด่นนะคะคือเนื้อผ้า

0: ผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนุ่มสบายเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบไม่ซ้ำเลย2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวนะคะคือ1เป็นลายแบบ Midnight Forest ค่ะก็คือลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหรานะคะเหมาะกับห้องนอนโทนสงบและมีสไตล์ค่ะอีกหนึ่งรสลายนะคะคือ Sweet Carnation เป็นลายดอก Carnation หวานละมุนเลยโทนสีเนี่ยจะเป็นพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักที่หวานชื่นนี้ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็ละมุนละไมผ่อนคลายนะคะโปรแรงเลยวันนี้รับเทศกาลปีใหม่สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักนะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้ากับเซตใหญ่11ชิ้นนี่เต็มๆนะนอนแบบสบายๆได้เลยจะซักจะเปลี่ยนสลับกันยังไงก็ได้ในราคาสุดพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะกับผลงานเพลงของแบมพิชญานันท์ที่เพิ่งมาขับร้องให้พวกเราได้ฟังกันเนาะที่งานที่ปทุมธานีสนุกสนานกันนะวันนั้นแม่นี่ก็คือม่วนจอยมาหน้าเวทีเสิงไม่พอติปหนักด้วยบอกเลยรายการเรานี้จัดเต็มแฟนรายการนี้ทำให้แบบว่าอู้ยิ้มชื่นมื่นเลยนะคะแล้วศิลปินนี้คือเบิกบานต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนทุกคนก็ดูสนุกสนานมากๆกับผลงานเพลงนี้ค่ะนอกจอนอกใจจากแบมพิชญานินท์ค่ะ
3: ตอนนี้น้องเองก็ลำบากฝากไว้ด้วยนะคะนอกจอนอกใจ

0: เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมีแต่คนทวงช่วงนี้น่ารักจังเลยอ่ะดีที่แบบว่ามีการทวงแสดงว่าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการกอดตัวเองทุกๆวันอย่างที่น้องเมย์พยายามบอกแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะที่เราประสบปัญหาอะไรไม่ใช่แค่ตัวเราเนาะอาจจะหมายถึงปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากหน้าที่การงานล่าสุดก็มีน้องเมย์ไปงานรวมญาติเนาะก็มีน้องชายของน้องเมย์เนี่ยเขาเพิ่งแบบเรียนจบไงเป็นหมอใช่ไหมก็แบบน้องก็อุ้ยมีญาติญาติก็แห่แหนแบบว่าน้องเขาเก่งแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะเก่งมาได้ถึงขนาดเนี้ยเขาก็ต้องฟันฝ่ากับสิ่งอะไรเยอะแยะมากมายหนังสือก็ต้องอ่านอดหลับอดนอนต้องไปอยู่ต่างจังหวัดขึ้นวอร์ดนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็ควรค่าแก่การชื่นชมแต่ว่าก็จะมีลูกหลานบางคนที่พอเรียนจบไปแล้วเนี่ยทำงานก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเขาก็จะน้อยใจนึกออกไหมว่าแบบทำไมแบบคนนี้โดนได้รับการแห่แหนส่วนเขาเหรอมันดูไม่น่าชื่นชมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงจะบอกว่าจริงๆการที่เราสามารถดูแลชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ไปเดือดร้อนใครเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะ จริงๆนะคือเอาจริงๆถ้าในชีวิตตัวเองแล้วยังจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นเยอะๆเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอหรือคุณอาจจะไม่ได้มีการที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าหรือวางแผนอนาคตที่ถูกต้องนะคะดังนั้นหลายๆครั้งเราต้องภูมิใจในตัวเองมากๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าณวันนี้เรายังสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองไม่ได้หรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรเลยเรามองหาความสำเร็จเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆไปยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการอะไรอย่างเงี้ยวางแผนให้มันถูกต้องเพราะว่าก็เชื่ออยู่เหมือนกันว่าหลากหลายโรงเรียนถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยรุ่นเราๆอ่ะเนาะสมัยก่อนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สอนแต่มันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะหาความรู้ใส่ตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะช่วงนี้นะคะมีประเด็นสำคัญประกอบเกี่ยวกับการบริหารสาธารณภัยนะคะซึ่งปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนน้ำทะเลต่างๆเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญเยอะแยะมากมายนะคะมันเกิดจากหลายปัจจัยมากๆที่จะทำให้น้ำท่วมเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำจากฟากฟ้าก็คือน้ำฝนนี่แหละช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะก็ต้องเตรียมรับมือ

กับฝนฟ้าที่คะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะ 5-6 เนี่ยฝนจะตกหนักในช่วงภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะคะส่วนวันที่7เนี่ยฝนจะตกหนักในช่วงภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะน้ำถ้าน้ำในแม่น้ำต่างๆเนี่ยเช่นท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปน้ำในเขื่อนนะคะเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำตอนนี้รวมกว่า 82% ของความจุนะน้ำทะเลหนุนสูงน้ำทะเลหนุนน่ะทะเลมันหนุนขึ้นมาน่ะสูงก็อยู่ในช่วง 5-10 ตุลาคม 2569 นี้นะคะ 5-10 นะช่วงบ่ายของทุกวันนะคะจะมีน้ำทะเลหนุนสูงปริมาณเนี่ยเน้นปรับเวลาตามการระบายน้ำให้สอดคล้องกับน้ำขึ้นน้ำลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในประเทศของเรามันมีหลากหลายเรื่องราวที่ทำให้น้ำท่วมได้ดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คสถานการณ์ตลอดเวลาจริงอยู่ว่าบางครั้งมันอาจจะอ่านแล้วมันไม่เข้าใจเลยว่าแบบตกลงต้องทำยังไงเอาเป็นว่าเฝ้าระวังกันแล้วกันจริงๆเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงประมาณ 5-10 ตุลาเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำฝนก็ดีซึ่งเรากะประมาณไม่ได้เลยว่าน้ำฝนนะมันได้แค่พยากรณ์แต่มันไม่รู้ว่ามันจะมากจะน้อยขนาดไหนเนาะส่วนเรื่องของน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในเขื่อนน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งบอกตรงๆว่าก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถและระยะเวลาและงบประมาณและหลายๆอย่างมากๆในการดูแลตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆเออเราทำอะไรไม่ได้บอกตรงๆเลยในฐานะประชาชนเราทำได้แค่เตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องที่เข้าใจผิดมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองการใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนูต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเอามาบอกเป็นความระมัดระวังเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันเข้าใจผิดว่าป้องกันได้ 100% ความจริงคือยาเนี่ยยามันไม่มีอะไรที่จะป้องกันได้ 100% เนาะมันยังจะมีบางส่วนมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยไม่มีการกินยาดักแต่อย่างใดหลายๆคนยังเชื่อว่ากินยาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไม่ใช่คือกินยาไปก่อนแล้วก็ดักเอาไว้เดี๋ยวเป็นไข้อ่ะกินยาดักไปก่อนไม่ค่ะยามันทำหน้าที่ก็คือพอเราเป็นไข้กินยาเข้าไปยามันก็จะวิ่งไปหาไอ้เชื้อโรคตัวนั้นแล้วก็ไปทำลายแต่การที่กินเอาไว้ก่อนอะเพื่ออะไรมันยังไม่มีอะไรเลยอยู่ในร่างกายแล้วมันจะไปกินไปทำไมเออนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะกินตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แหละเออนะอย่าไปกินมั่วกินซั่วทำอะไรก็ปรึกษาเภสัชกรไว้ก่อนนะคะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจผลงานเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากๆกับผลงานเพลงเน่เน่นายแน่มากหลอนหูอยู่ทุกวันเดี๋ยวจัดให้แล้วกันเนาะขอมาเยอะมากนะคะจัดให้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

ศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับหนึ่งใจหน้าใหม่ในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายเลยค่ะ
4: เด็กชายสีมาครับ
0: พี่สีมานะจาก
4: ลำปางครับ
0: จากลำปางนึกว่าจะบอกว่านครราชสีมา ไม่ใช่เนาะไม่เกี่ยวเนาะ
4: ไอ้นี่ไม่ชื่อครับ
0: อ๋อชื่อสีมาแปลว่าอะไรอะคะ
4: ก็ไม่รู้เลยแปลว่าอะไรอะ
0: จริงหรอแบบไม่มีความหมายอะไรซะหน่อยหรอ
4: สามีอ่ะ
0: อุ้ยเออจริงด้วยผวนได้นี่นา
4: เออ
0: เออเอาจริงๆนะเวลาเราคุยกับชาวต่างชาติถ้าไม่อยากให้เขาเข้าใจนี่เราผวนคำได้นะหลายกาดเออสีมาแปลว่าอะไรเอออยากรู้ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเออทำไมถึงอยู่ดีๆก็แบบว่าอยากรู้ขึ้นมาเขาบอกว่าสีมาหมายถึงพื้นที่นครเขตที่สงกำหนดไว
4: ้ไปชื่อครับที่เขาตั้งมา
0: เขาเขียนว่าสีมาหมายถึงพื้นที่หรืออาณาเขตที่สงกำหนดเอาไว้ให้ภิกษุที่อยู่ภายในเขตเดียวกันต้องมาประชุมทำสังฆกรรมคือกิจกรรมของสงเกี่ยวไหม
4: ไม่เกี่ยวกัน
0: เออเขาบอกเขตสีมาอย่างเงี้ยเป็นดินแดนสงมีไหมมีไหมเคยถามคุณแม่ไหมว่าชื่อมาจากอะไร
4: แม่เสียเลยละ
0: เออนั่นน่ะสิเนาะแต่พออ่านแล้วมันเหมือนแบบเป็นพื้นที่เขตของพระสงฆ์อะไรประมาณเนี้ยเขตสีมาเท่จัง แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอยู่ที่ลำปางหนาวหรือยัง
4: ยังครับยังครับผมฝนเพิ่งหยุดวันนี้ตอนเย็นนี่ครับ
0: แล้วเราก็ไปเล่นน้ำฝน
4: ไม่ครับ
0: อ๋อไม่สนนะไม่สนนะ
4: เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
0: อ๋อเหรอเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรอแล้วลูกมีกี่คน
4: ตัวเด็กๆอะ
0: ลูกมีกี่คน
4: 20
0: ใช่เหรอนั่นใช่ลูกใช่ไห
4: ม
0: มีเพศอะไรบ้างกี่อย่างละเท่าไหร
4: ่เป็นตัวผู้หนึ่งตัวฮะ
0: ที่เหลือ
4: ตัวเมียทั้งนั้น
0: 19ตัวนะ
4: เป็นเด็กๆอนุบาลแล้วก็ป.สอง
0: ฮะ
4: ประมาณ
0: ตกลงมันคือตัวอะไร
4: วัวครับวัวครับ
0: อ๋อวัวแล้วทำไมมาเป็นป.หนึ่งป.สองด้วยอ่ะ
4: หน้าแม่มันนะ
0: ทำไมมีป.หนึ่งป.สองด้วยอ่ะ
4: ประมาณครับ
0: ประมาณ
4: ถ้าเป็นคนก็อยู่ปนหนึ่งปสองอะไ
0: รคือถ้าอายุคนก็ประมาณอายุประมาณเท่านั้น
4: ครับ
0: เด็กปนหนึ่งปสองก็คือ6 ขวบ 7 ขวบแล้วเวลาเราเรียกเขายังไง
4: ลูกๆทั้งนั้นแหละ
0: หรอมีชื่อไหมมีชื่อไหม
4: ฮะ
0: มีชื่อไหม
4: ไม่มีก็เดี๋ยวไอมีไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ม้อยไอ้ดำนะ

0: เอาเป็นว่าเราก็เรียกไปตามรูปลักษณ
1: ์เรียกไปตามสีครับ
0: รูปลักษณ์และสีของเขา
1: ครับ
0: และถ้าเกิดมาสีขาวน้ำตาลจะชื่อว่า
1: น้ำตาล
0: อ้าวแล้วขาวไปไหนอ่ะมีตัวไหนชื่อแต้มไหม
1: ฮะ
0: มีตัวไหนชื่อไอ้แต้มอะไรเงี้ยมีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มีนะเอาไว้ตัวต่อไปแล้วกันเนาะ
1: คร
0: ับ วันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยค่ะ
1: ไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับ
0: บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะจากไอ้มอนแคนแก่นคูน
1: มอนแคนครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายที่เงยที่95แล้วก็พิเศษหน้าไม้และหนังไม้ด้วยครับ
0: ช่วงนี้พี่ปลาสายหายไปอ่ะปกติพี่ปลาสายนี่ไอ้มอนแคนนี่ไม่ได้กรีดไว้ก่อนเลยไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้แฟนรายการหนูก็หนักไปกับสายน้ำอีกแล้ว เดี๋ยวน้ำหายท่วมเดี๋ยวกลับมาใหม
1: ่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่น้ำท่วมอ่ะ
0: หนักอยู่เนาะ
1: หนักครับ
0: บางคนหนูไปเนี่ยถึงอกเลยนะแล้วผู้เฒ่าผู้แก่อ่ะบางทีเขาแบบเขาหลังค่อมอ่ะมันกลายเป็นว่าน้ำระดับอกเราอ่ะแต่ระดับของเขาก็คือจมนะ
1: นั่นเลยครับ
0: โอ้นั่นน่ะสิต้องดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะแล้วยิ่งแบบน้ำท่วมเนาะยุงมันก็เยอะ
1: ครับครับ
0: โหอันตรายมากๆอ่ะช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุปเปอร์คาบู
0: สุกี
1: ้สุกี้คาบู
0: เดี๋ยวสุกี้ชาบู
1: สุกี้คาบู
0: ชอช้างชอช้างชาบู
1: สุกี้คาบู
0: ชา
1: ชาบู
0: สุกี้ชาบูนะพันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยยาราอาห้า
1: และไอ้อัยยาราอาห้าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยยาราอาห้า
1: อัยยาราอาห้า
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยารา อาห้ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาราอาห้าวันนี้นะคะก็เลยเป็นผลงานเพลงที่แบบว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะเป็นแฟนเธอเหมือนกันแต่ว่าเขามีอีกคนนึงแล้วน่ะจะทำยังไงเนาะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จ่อคิวฮิตนะคะผลงานเพลงนี้สิให้จ้างหมอลำบอนะคะผลงานเพลงนี้จากแพนพระสุธิดาค่ะสังกัดฟองมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บักฟ้าชดาพรค่ะและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้ชื่อนี้หายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ยีนศิลาแรงนะคะผลงานเพลงนี้ก็เรียบเรียงมาอย่างไพเราะเพราะพิ้งเลยจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่มทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะอ่ะยางแผ่นดิบค่ะตอนนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่84บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นะคะ SMS วันนี้ไม่มีสบายนะคะแล้วก็มีพี่นิวัฒน์นะคะจากสีคิ้วบอกรายงานตัวครับผมวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะฝนฟ้าคะนองเลยครับฟ้าแลบแป๊บฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บบอกว่าน้องเมย์กินหนูหรือเปล่ายังไม่เคยนะกบเคยอยู่ออมหนูเหรอคะโอ้ไม่ไหวจริงเพราะว่าเคยเลี้ยงอ่ะถ้าเคยเลี้ยงแล้วต้องกินเขาเข้าไปอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้หรือเปล่าเออนะรายงานตัวครับคุณเมย์ไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปกับสายน้ำฟังอยู่ทุกวันแต่งานรัดตัวครับโอเคสวัสดีพี่เดียวดายด้วยนะคะพี่ลีลีบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจนะคะพี่นภศรด้วยนะมีขอเพลงวอวอนมาบอกว่าไม่เป็นไรขอจนกว่าจะได้ฟัง ยังไม่เปิดนานๆเปิดทีก็ได้ใช่ไหมล่ะนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจสวัสดีไปยังพี่จิราพรด้วยนะคะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาพี่จินดาพี่หานรักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วูดดี้ด้วยนะบอกว่าถ้าวัวหายต้องถามใครครับลืมแล้วอะวันนั้นตอบได้อยู่เลยอะไรนะ วันนั้นเราหาแล้วเราได้คำตอบมาแล้วเราลืมอะ อะไรนะเฮ้ย แต่วันนั้นได้คำตอบแล้วมันมีคนเฉลยแล้วอะไรอะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันสักเท่าไหร่มันเหมือนเป็นคำไทยที่มันเพี้ยนนิดเดียวอะอะไรสักอย่างลืมแล้วสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะพี่ณโมพี่วีรศักดิ์นะคะพี่นางตาใช่ไหมบอกวันนี้สวยน่ารักจังเลยอุ้ยขอบคุณค่ะปากหวานจังเลยค่ะน้องไบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เสรีด้วยนะคะสวัสดีน้องแวนจ้าสวัสดีพ่อครูสิทธิ์มีครูด้วยทักทายทุกคนด้วยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วจ้าทิ้งไว้เอาไว้อะไรนะอ๋อเขาบอกว่าวัวหายต้องไปถามหมีเพราะว่าหมีโคล่าประมาณหมีโคล่าอย่างเงี้ย ต้องออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมหมีโคล่าถูกไหมไม่รู้เหมือนกันก็ไปหามาแบบนั้นนะคะสวัสดีพี่สมัยด้วยนะจ๊ะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงทั้งรักทั้งเกลียดและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกระซิบสวัสดิ์จากอรวีสัจจานนท์ด้วยนะคะลาไปก่อนแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องมานอกของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับเขียนฝันลงไปข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหนาวแสงนีออนจากพี่ตั๊กแตนชลดานะครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมไปพุ่มพวงนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนแถวรัชดาเนาะแถวรัชดาห้วยขวางลาดพร้าวนะครับตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากมากขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่านั่นแหละมันคือเรื่องของธรรมชาติเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้นะครับมีแต่เราต้องคอยตั้งรับนะครับทักทายครับไปทาง SMS นะครับ4689400ทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับพี่

0: ประจบครับพี่สุนิสาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมรีพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่เออินทิราพี่อนุวัฒน์พี่นโมพุทโธนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรอุบลฝนไม่ตกจ้าหนาวลมแรงนะครับผมแม่น่าอิจฉาจริงๆนะครับผมแต่นั่นแหละครับในกรุงเทพตอนนี้ก็หนักอยู่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สมโชคบอกว่ามัดใจใครไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่เชือกก็จริงๆนะฮะถ้าเราเป็นเชือกอาจจะมัดใจได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ใช่เชือกก็มัดไม่ได้นะครับขอเพลงเชือกวิเศษนะครับผมพี่เกษมนะครับพี่บุญญากรพี่สังสุราชพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่รมิดาพี่บุญญากรนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนนะฮะสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับวันนี้เป็นคิวของน้องเมย์นะครับน้องเมย์อยู่ตลอดทั้งเดือนนะครับอย่าลืมโทรศัพท์คุยกับน้องเมย์ได้เนาะเอาละครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้รักแท้แพ้เดทนะฮะจากแพ้แดดใช่ไหมฮะจากเดทอิสระนะครับผมจัดไปตอนนี้ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่โสภาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จังหวัดสุราษฎร์ค่ะ
2: จังหวัดสุราษฎร์นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าก
3: รีดยางอยู่ค่ะ
2: กรีดยางอยู่ฝนตกไหมครับ
3: ตกเป็นบางพื้นที่ค่ะ
2: บางพื้นที่แต่ว่าแถวที่พี่โสภาอยู่ไม่ตกเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: เอาที่บายใจของมาวีอะค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คนกรีดยางแล้วก็จะเสียงจะสายจะฟังเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงให้ฟังนะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวกรีดยางนะครับหรือว่าพี่น้องที่ต้องทำงานช่วงเวลาตอนนี้แล้วก็ต้องโดนฝนไปด้วยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับเอาที่บายใจจากพี่บาวี่นะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกิน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก็เพลงทั้งสองเพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ฮิตที่สุดในช่วงนี้นะครับเนเน่ในแน่มากนะฮะนี่เทมากๆเลยนะครับน้องเนเน่ก็ชนะ AGT นะครับหรือว่า American Got Talent นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะครับของจริงของจริงเลยนะครับแต่ว่ากว่าที่เขาจะเป็นขนาดนี้ก็เหมือนตามที่เพลงบอกแหละฮะคือแบบฝึกกีตาร์ตั้งแต่กี่ขวบนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเด็กๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งเสียงร้องทั้งกีตาร์ทั้งหลายๆอย่างนะครับจนแบบมีโปรดิวเซอร์ดังๆเข้ามาเจอแล้วก็อยากจะให้ลองไปประกวดที่ AGT ดูนะฮะก็ทำให้ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ภายในค่ำคืนเดียวเลยนะครับก็ผมว่านะจริงๆนะเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะมาสร้างภาพยนตร์หรือว่าเรื่องแบบไบโอกราฟีนะครับเรื่องกับเขาเรียกว่าอะไรนะชีวประวัตินะครับชีวประวัติมาถ่ายทอดให้หลายๆท่านนะครับได้รับชมได้เห็นกันนะครับเพราะว่ากว่าน้องเขาจะมาขนาดนี้นะครับสู้ชีวิตขนาดไหนใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆจนโตนะครับมันไม่ใช่เป็นกันง่ายๆนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกทันหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักเท้าพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ได้ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีครับพี่ปุ๊กฮะพี่ปุ๊กบอกว่าฝนยังไม่หยุดเลยนะฮะพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างออกมาจากร้านหรือยังนะครับบอกด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ดาพระสุขนะครับพี่บุญยงพี่วันวิสาพี่สุวรรณีนะครับพี่วิชัยพี่หนูวันพี่หานอะไรนะพี่หานรัตหานรักใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าป๊าดเปิดเพลงมากระสนุกเปิดหน้าห้าแล้วใครจะทนไหวแล้วนอนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่น้องนุชครับพี่จรูนพี่บุญกรองน้องไบสวัสดีครับผมมาแล้วน้องไบนะฮะสวัสดีพี่สังนะครับพี่สังสุราทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไปนะฮะในช่วงเพื่อชีวิตใช่ไหมครับตอนนี้เข้ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมเอาละครับทักทายครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่รับใช้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live นะฮะพี่สาวคำพี่แมวผู้ประการ บอกว่ากาแฟสักแก้วไหมน้องเพชรนะครับโอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะถ้าดื่มตอนนี้หลับอีกทีก็น่าจะประมาณบ่ายๆนะตื่นอีกทีก็นั่นแหละ 3-4 ทุ่มเลยสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่อาทิตย์ฟังทางวิทยุนะครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่บอนวี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ปุ๊กนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายรับไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีครับป้าติ้วนะครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าคุณเป็ด
3: ป้าติ้วไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีนะ
4: สบายดีพ่อเสียลูกเป็ดไม่ได้ฟัง
3: อ๋ออุ้ยผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับป้าติ้ว
4: จ้าพ่อเสียเนี่ยได้อาทิตย์หนึ่งนะ
3: อ๋อครับแต่ว่าที่งานก็เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เนาะ
4: เรียบร้อยแล้วจ้า
3: ครับป้าติ้วผมเป็นกำลังใจให้นะ
4: จ้า
3: ป้าติ้วอยากฟังเพลงอะไร
4: คิดถึงบ้านเกิดของเอกชัยลูก
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมป้าติ้ว
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายในความลูกเพชรนั่นแหละ
3: ได้ครับผมป้าติ้วก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของพวกเราได้ไหม
4: จำมันก็ได้อะลูก
3: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
4: จ้า
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: อะไรนะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยรา
4: และไอ้อัยรา
3: อ่าฮ่าร สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอ่าฮ่า
4: อัยรา
3: ครับผมนะครับป้าติ้วฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับครับ
4: พรุ่งนี้ก็แม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
3: วันพรุ่งนี้ใช่ไหม
4: จ้า
3: ได้ครับเดี๋ยวผมบอกน้องๆทีมงานให้นะ
4: จ้า
3: ครับผมป้าติ้วขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ
4: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าลูก
3: ครับผมนะครับป้าติ้วจากนครศรีธรรมราชนะฮะชอบมากนะครับผมไม่ได้ไปนครศรีนานมากๆชอบไปทานขนมจีนตรงข้ามโรงแรมอะไรนะผมลืมไปแล้วนะนานแล้วนานแล้วแต่ว่าเป็นขนมจีนที่แบบมีหลายสีใช่ไหมมีหลายสีเลยนะครับแล้วก็แบบเครื่องพริกแกงทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากที่สุดเลยนะครับผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนะเอาไว้ว่าหลังนะถ้ามีโอกาสนะครับผมจะไปทัวร์ภาคใต้บ้างนะครับตอนนี้ครับในช่วงของพาเลทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่าฮ่าครับผมทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยครับผม

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: กลับมานะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณ

คุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับผมเพลงเมื่อกี้นี้เป็นบทเพลงจากน้องลำไยไหทองคำนะครับนะแล้วก็แน็กชาลีนะครับผมอ่ะฮัมฮอนนะฮะสังกัด TBT Enter หายทองคำเรคคอร์ดนั่นเองนะครับนะก็เป็นคำร้องทำนองจากคุณอาจารย์สองภูตะวันเข้าสารซาวเรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลาแรงอาจสาลีนะครับอาจารย์ยินเนาะจัดไปนะครับในช่วงนี้เอาละครับก็ก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงนะครับมีคิดถึงบ้านเกิดนะฮะจากคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลับมาทำไมจากคุณอามัมอามมัมจกมกนะฮะหรือว่าคุณอาเพทายวงคำเหล่านะครับมาเลยน้ำใจนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็สายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงมาทักทายกันก่อนสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook นะฮะที่ส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95สวัสดีพี่บรรเทาครับพี่แมวภูประการพี่เฉลียวพี่วีรวัตรครับพี่สุนีพี่ไตรัตน์นะครับพี่มงคลเพชรวิจิตรนะครับพี่ดาวประสุขครับพี่พึ่งน้อยนะฮะขอเพลงงานวัดบ้านเราค่ะจากพี่กุ้งค่ะนะครับกำนันแดงมาแล้วนะฮะบอกว่าอะไรนะเอ้าหายไปแล้วนะครับแล้วก็เอาส่งสติ๊กเกอร์มาใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงคุณพี่เคกันทพงศ์นะครับบอกว่าขอเพลงรักตัวเองให้มากพอของยูนิเฮดเคลานสกานะครับจากนครศรีครับผมนี่คุณพี่โอเว่นนะครับมาและพี่จารันนะครับทักทายครับผมพี่สาวขามขอเพลงกำลังใจเจ้านะครับกำลังใจของใครครับยังไงบอกด้วยนะครับพี่สุนิสา DS นะครับสวัสดีครับพี่บรรเทาทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับอีก2เพลงครับจัดให้ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีพี่สวยนภาเฮงส์นะครับผมนะเป็นพี่สาวผมที่อยู่แคนเบรานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับบอกมอร์นิ่งจ้ามาทักทายตอนเช้าเนาะตอนนี้ที่แคนเบราน่าจะสักประมาณ7โมงเช้าหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ทิตินาศนะครับพี่ล่าสิบเครือบอกมาแล้วจ้านะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่ยาวลักษณ์นะครับพี่สุนิสาพี่สาวขางพี่จุ๊บแจงพี่แมวผู้ว่าการพี่บรรเทาพี่มงคลพี่อารมณ์กำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำมากในกรุงเทพจริงนะทำให้ผมตอนเนี้ยคนหนึ่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผวานะผวานิดนึงนะเพราะว่าคราวที่แล้วตอนที่ผมไปกำลังขับรถจะกลับคอนโดเหมือนที่ผมบอกนะฮะกำลังจะข้ามสะพานไปตรงศาลอะไรนะศาลอาญารัชดาใช่ไหมครับนั่นแหละครับยังไม่ถึงขึ้นยังไม่ทันขึ้นยังไม่ทันขึ้นเลยนะครับยังไม่ได้ขึ้นสะพานเรียบร้อยฮะน้ำเข้ารถแบตเตอรี่ขึ้นรถดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็รู้สึกว่า อยากจะให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังเตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะครับเพราะว่านะค่าซ่อมรถค่าล้างอัดฉีดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ว่าแพงแล้วนะครับหลายๆท่านที่แบบน้ำเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะผมว่าน่าจะสูญเสียเป็นหลายแสนเหมือนกันนะครับนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่ามีความเห็นใจนะครับกับเรื่องของปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมครับเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับกันให้ดีนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll the Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงที่3ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับจัดให้ยาวๆเลยนะครับ4เพลงอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกในทะเลนะครับ18ฝนจากพี่เสือธนพลนะครับฝนรินในเมืองหลวงพี่ไผ่พงษ์สะท้อนฝนซาน้ำตาซึมนะครับคุณณสุนารีราชสีมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นออนไลน์ฮิตแล้วก็ฮิตสตอรี่เกี่ยวกับฝนแล้วกันนะครับเพราะว่าฝนตกชุ่มช่ำมากจริงนะวันนี้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับอารมณ์แบบเหมือนกับอั้นไว้หลายวันใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็ต้องปล่อยแหละเนาะอันไว้นานแล้วนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะไปถึง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับคุณยายพอเพียงพี่สามารถกำนันแดงนะฮะยายออส3ย่านครับพี่บริพันธ์ครับพี่ละไอนะครับแล้วก็พี่สุชาดาพี่อารมณ์นะครับผมพี่ละไอด้วยนะครับพี่นวลจันทร์พี่มานิดพี่สุภาพพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดาวพระศุกร์พี่สมโชคบอกว่าบางทีน้องเพชรก็จะโกหกนะครับช่วงที่แล้วบอกว่าฝนตกที่หน้าต่างอีกช่วงก็บอกว่าฝนตกในทะเลอะไรกันแน่นะครับผมไม่ได้โกหกนะบางทีก็หน้าต่างก็มีใช่ไหมในทะเลป่านนี้ผมว่าน่าจะถึงแล้วล่ะน่าจะไปถึงแถวๆนู้นแล้วนะครับอ่ะก็ยังไงก็เหมือนที่ผมบอกไปทุกๆครั้งนะครับเรื่องของฤดูฝนตอนนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ประสบภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พอที่จะเข้าใจนะครับไปถึงพี่น้องที่ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรองรับนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดต้องเตรียมพร้อมเนาะนั่นแหละฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะครับพี่รัติยาทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กฤษณาบอกว่าพี่แต๋วสะพานใหม่ใช่ไหมครับนี่พี่การกล้วยครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะสักประมาณ 3-4 เพลงแล้วกันนะครับเป็นเพลงแนวสบายสบายเหมือนทุกครั้งแหละครับเดี๋ยวจะมอบให้ฟังกันนะฮะว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าจัดไปครับ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับรอสู้กันครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรมราช

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาขาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับผมทักทายครับผมไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าพี่เพชรมอร์นิ่งครัชจะกรุนะฮะมาแล้วมาแล้วน้องแสงแดดที่แผดเผาตอนนี้ต้องการแสงแดดมากเพราะว่าฝนตกแย่เลยนะฮะตอนนี้แถวราชดานะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เงียบๆแหละก็หวังว่าจะผ่านไปได้ดีนะฮะสวัสดีครับพี่เยเฮอมาแล้วเฮ้อนี่มาแล้วสวัสดีครับพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีครับพี่โสพลพี่มานพพี่ปราโมทจากตราดครับพี่วรโชค

0: ครับพี่สุภัตรายายออดสามย่านพี่แดงใจดีนะฮะพี่ละอายนะครับสาวเฮิบโกปันแต่นะครับร้อยร้อยร้อยร้อยนี่มาแล้วทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่มานิดนะครับบอกว่ากำลังตัดยางที่จังหวัดพัทลุงครับผมได้ยินเสียงฟ้าร้องใจคอไม่ดีเลยครับช่วยทักด้วยนะครับแฟนผมเขารอฟังอยู่นะฮะฝากบอกด้วยนะครับว่าผมรักเขามากๆรักเขาอย่างแรงนี่เฮ้ยโรแมนติกนะฮะอ่ะถ้าเขาฟังอยู่ป่านนี้ผมว่าเขาได้ยินแล้วนะครับผมก็ขอให้รีบทำงานให้เสร็จแล้วก็รีบกลับไปหาแฟนให้ดีนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ชานคีรีรัตนิคมนะฮะบอนวีก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมอะไรนะน้องสายแดดจากน้องสายแดดบอกว่าฮะฝนตกเหรอทางนี้ลมพัดเหมือนหน้าหนาวเลยนะครับทางนี้ฝนตกเหมือนหน้าหนาวแล้วก็มีฝนด้วยนะฮะ แล้วก็ยิ่งในห้องส่งนี่คือหนาวมากเลยนะครับเปียกๆมาอยู่ในห้องส่งโอ้โหสุดยอดนะครับอารมณ์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับก็คงจะต้องรีบกลับไปรีบทานยาดักไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่ะรอฟังเสียงดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เคนะฮะบอกว่าโคราชฝนตกเหมือนกันครับตอนตีสามนะครับพี่กล้วยท้าขาเราบอกว่าบึงกลุ่มตกอีกแล้วจ้านะครับนั่นแหละก็เห็นใจนะครับบางท่านยังไม่ทันเคลียร์ของเลยบางพื้นที่ก็ยังน้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ยิ่งเจออะไรแบบนี้อีกยิ่งตอกย้ำนะครับจริงๆนะปีนี้ก็ถือว่าหนักจริงๆนะครับก็ขอให้ปีนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะเราไม่รู้ว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ในอนาคตไม่รู้เลยนะฮะตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอแผ่นดินไหวในกรุงเทพแล้วก็เนี่ยน้ำท่วมขนาดนี้นะครับก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับทุกอย่างมันก็เกิดจากธรรมชาติที่มันสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับให้ดีแล้วกันนะฮะสู้ๆนะครับผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: คำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

มาแล้วเหรอ 5:10 มาแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าวันอังคาร6 ตุลาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้ยังไม่ได้เปิดFace เลยนะคะใครเข้ามาตัดทายบ้างนะคะเช้าวันอังคารแล้วนะคะวันนี้มาดูไลฟ์สดกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366 022481366นะคะวันนี้เปลี่ยนหูฟังใหม่เสียงมันจะก้องหรือยังไงไม่ทราบนะคะท่านผู้ฟังแจ้งมานิดนึงก็ได้นะคะลองดูนะคะลองเปลี่ยนอีกยี่ห้อนึงนะคะเสียงมันก็จะต้องก้องหน่อยนะได้ยินคือมันจะเก็บหมดเลยทุกเสียงที่อยู่รอบข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเสียงแมวสุนัขจิ้งจกไก่ประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็รู้สึกธรรมชาติดีไหมคะดีเนาะฝนตกไหมคะวันนี้มาแล้วค่ะพี่หนูสวัสดีนะคะพี่บุษยาพี่สันทัศน์พี่ตุ๊กพี่อาคมพี่ตุ๊กไทตันนะคะพี่เกษมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะคะพี่สมพรจากโคราชพี่อารมณ์จากพัทลุงค่ะพี่ตุ๊กอีกคนหนึ่งนะกฎชมนแก้วเหลืองแล้วก็พี่รัตติยาค่ะมาแล้วนะคะมาทักทายกันอู้เร็วมากนะคะคือมันวิ่งเร็วหมายถึงว่าเฟซบุ๊กนะคะพี่สะอาดค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวสุภัทราพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ป๊อปพีรพลนี่ที่ทักทายกันอยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็ใครอีกพี่ปูฝนตกค่ะอ้าวนะคะพี่กรุงเทพฝนตกนะคะก็ตามนัดแหละค่ะเนาะเพราะว่าอากาศแปรปรวนที่ทางกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่เศร้าแล้วนะคะวันนี้ที่ฝนจะถล่มอีก2วันนะคะ6 และ 7 ตุลาคมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันที่5วันที่6วันที่7ที่กรมอุตุคือก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงมีลูกเห็บด้วยนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็อาจจะมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันที่แบบจะหนักอยู่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะแต่ว่าอีสานนี่ดีหน่อยจะมีฝนลดลงนะคะภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนพรุ่งนี้จะเน้นไปที่ภาคตะวันภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอันนี้เรียกว่าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเนื่องจากว่าในเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะนี่คือฝนตกบางพื้นที่ก็ดีนะบางพื้นที่ก็บอกโอ้ยมันแรงเหมือนกันนะคะมันเกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับบ้านเรา

ราะฉะนั้นณวันนี้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันป่าไหลบ่าได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือในช่วงวันที่9ค่ะถึงวันที่13อันนี้จะเน้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนก็จะตกหนักถึงหนักบางแห่งนะคะอันนี้ก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนาะใครที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเอาไว้ตอนเช้านี่ก็จะมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาวันนี้ที่จะมีฝนหนักก็ถ้าเป็นภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะคะลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอันนี้ที่จะมีฝนหนักในวันนี้ภาคกลางก็ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเลยค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกมีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงากระบี่และตรังอันนี้วันนี้นะคะที่จะมีผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในจังหวัดที่เปิดชื่อเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องอะไรอ่ะต้องเตรียมยกของอะเนาะทรัพย์สินเดี๋ยวนี้นะคะเราเห็นในบางพื้นที่นะคะทรัพย์สินที่เสียหายแบบ 100% เลยอ่ะมันไม่มีทางที่จะเอามาซ่อมมาอะไรได้เลยนะคะก็คือทิ้งเป็นขยะเลยนะคะด้วยแรงของน้ำมันก็จะแรงมากนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่ริมที่เราเคยไปนะคะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมขึ้นจากถนนใหญ่ไปไม่ไกลนะคะสวยมากเลยค่ะโอ้กล้วยวงกล้วยไม้นี่สวยมากแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุมีมวลน้ำไหลเชี่ยวมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าใครที่อยู่ในเส้นทางน้ำตกเนี่ยให้ระวังเลยนะคะเห็นจากสีของน้ำแล้วมันรุนแรงมากนะคะนั่นคือบริเวณน้ำตกแม่สาน้อยนะคะภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะในเชียงใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้ตกทั่วทั้งจังหวัดเลยนะคะทางปภ.ติดตามการประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันภัยนะคะให้เตรียมรับมือจนถึงวันที่7อันนี้ที่จะหนักนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่เตือนเดี๋ยวอีสานกับเหนือก็จะหลุนฝนลดลงแล้วในรอบต่อไปนะคะใครที่ได้รับผลกระทบจากสารณภัยนะคะโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784ค่ะอันนี้ก็จดเอาไว้เนาะคิดอะไรไม่ออกโทรก่อนเลยนะคะโทรก่อนเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกถ้าอยากให้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเนาะเนี่ยค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอาสายังว่างนะคะน้องเมย์รออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะน้องคายเสียงชัดเจนเลยค่ะจากพี่สุดที่จิตนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่วินัยจากสวนถุงแป้งสวัสดีนะคะพี่นิรมนวาลินนะพี่สะอาดคุณพี่ไร่โรบัสต้าอยู่ที่ชัยราชเหรอชัยราชนี่เป็นอำเภอไหมคุณโจใจดีจากสงขลานะคะน้องฝนกำลังตกอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีเสียงดังตี๊ดยาวๆนะคะอ๋อมีเสียงดังตี๊ดยาวๆคืออะไรคะไม่ทราบเหมือนกันเนาะอยากให้พูดถึงเงินสวัสดิการยังได้อีกเดือนนึงเหรอคะเงินสวัสดิการก็ได้ไปแล้วค่ะเขาให้เดือนเนี้ยได้1เดือนก็คือ
1,000 บาทอ่ะเดือนหน้าไม่มีแล้วนะคะเงินไทยนะมันชื่อโครงการไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะคะก็1,000 บาท2เดือนนั่นแหละนะคะได้ไปแล้วนะคะเดือนหน้าไม่มีโอนแล้วนะคะไม่ให้แล้วค่ะรับทราบเนาะหลายท่านบอกว่าอยากจะได้อีกอยากจะได้ตลอดเป็นไปได้ไหมมันก็ไม่น่าจะมีงบก้อนไหนแล้วนะคะคิดว่าอย่างนั้นเนาะใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นรู้สึกว่าโอ้ยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหาคม3เดือนเนี่ยก็ประมาณว่าพออยู่ได้อ่ะหรือต้องบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแบบจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเนาะพอที่จะอยู่ได้นะได้ซื้อกับข้าวกับปลาใช่ไหมตอนเช้าอ่ะนะคะแต่ว่าพอมาถึงเดือนนี้มันก็ได้น้อยลงใช่ไหมเหลือ1,000ได้หมดหรือยังคะตั้งแต่วันที่1อ่ะ1,000เขาให้ใช้จนถึง30พฤศจิกายนนะคะไม่ใช่รีบใช้วันนี้จนหมดนะใครใช้หมดแล้วบ้างตะเบ็ดตะแหม่นะคะค่อยๆใช้ค่ะข่าวแน่หนึ่งกำลังจะพูดเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงวัยซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะที่ถูกขายเตียงลูกกรงอ่ะขังอยู่นะคะเขาบอกว่านั่นเป็นเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงเนื่องจากว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำลายข้าวของเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะที่เป็นข่าวมาเมื่อวานนี้หลังจากที่ระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายการมีการกักขังนวงเหนียวเจ้าหน้าที่ก็ไปดูเลยนะคะโดยตำรวจสอบสวนกลางนะคะ CIB กองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเข้าไปตรวจสอบดูพอไปถึงก็เจอผู้บริหารศูนย์ก็ให้ข้อมูลว่าผู้ดูแลเนี่ยจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศมาเคยรับราชการในโรงพยาบาลของรัฐก่อนจะตัดสินใจลาออกแล้วมาทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาย้อนไปอีก20ปีนะปี49ก็เลยเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะจนกระทั่งมาถึงปี64เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งก็เรียกผู้ป่วยพึ่งพิงด้านจิตเวชและฟื้นฟูซึ่งรับดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยจิตเวชมาพักฟื้นในสถานที่นี้จนถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบต่ออายุกันทุกปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งต่ออายุไปเมื่อวันที่3สิงหาคมพร้อมแสดงใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตามสบายจากนั้นก็พาไปตรวจสอบภาพภายในศูนย์ปัจจุบันนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ถึง19คนนะคะไม่น้อยนะผู้ชาย3คนผู้หญิง16คนมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ป่วยชาย75คนผู้ป่วยหญิง17คนในทั้งหมดนี้กี่คนละเนี่ย92คนเป็นผู้ป่วยจิตเวชประมาณ81คนส่วนใหญ่เป็นจิตเวชนะคะที่อยู่ทั้งหมดเนี่ย92เป็นผู้ป่วยจิตเวชประมาณ81ปีชราทั้งหญิงทั้งชายที่8คนแล้วก็ฟื้นฟู3คนในการตรวจสอบอาคารที่พักก็มีการแบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะคะผู้หญิงก็อยู่ส่วนหนึ่งผู้ชายก็อยู่ส่วนหนึ่งมีห้องพักชนิดแบบติดแอร์ก็มีห้องพักรวมติดแอร์ก็มีห้องพักเดี่ยวพัดลมเขาก็แยกตามอาการเรียกว่าเพศของผู้ป่วยคือเจ้าของศูนย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจะต้องพักในห้องพักชนิดลูกกรงเหล็กนั่นแหละที่เราเห็นน่ะเราเห็นแล้วก็ตกใจ
นะว่าอุ๊ย

นี่คือคนใช่ไหมที่ต้องอยู่แบบนี้แต่ว่าพอมาฟังจากเจ้าของเนี่ยคือก็เข้าใจเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยมักจะมีการทำลายข้าวของ

สถานที่เถื่อนหรือว่าอะไรนะคะเนี้ยต้องยังไงล่ะทีนี้พอเห็นภาพมันเนี่ยหลายคนก็โอ้โหรับไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าพอได้เขาอธิบายว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะตั้ง80กว่าคนนะคะเยอะมากแล้วก็ให้อยู่แบบในกรงอ่ะจริงๆนะคะเป็นเตียงก็ลูกกรงนอนเตียงแล้วก็ต้องนอนเลยคืออยู่ในห้องขังนั่นแหละประมาณนั้นโอ้โหแต่ก็สะอาดนะเอาจริงๆอันเนี้ยก็ดูสะอาดนะคะดูสะอาดดูไม่ได้แบบสกปรกอะไรเพราะว่ามีคนดูแลถึง19คนนะคะผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องมีการสรุปแหละนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำแบบนั้นได้ไหมนะคะสามารถทำได้หรือเปล่าในการดูแลผู้ป่วยนะคะถ้าทำได้จะต้องอยู่ไปแบบนั้นใช่ไหมญาติพี่น้องนะคะลูกเต้าของผู้ป่วยเนี่ยเขายินยอมใช่ไหมที่จะให้ญาติของตัวเองไปอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะก็น่าเห็นใจแหละนะถ้าเจ้าหน้าที่เขาอธิบายแบบนี้นะคะน่าเห็นใจจริงๆค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกเลยนะพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องขนาดนี้ใช่ไหมนะคะการรับมือกับผู้ป่วยแล้วปัจจุบันเนี้ยเยอะไปหมดเลยนะคะผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเยอะมากเนาะคือกี่ปีมาเนี่ยก็ยังไม่ลดลาโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการเสพยาเสพติดแล้วก็หลอนจนหลอนไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะกลับเข้าสู่สภาพปกติได้ก็ต้องมีการรักษากันแบบยาวนานแล้วเชื่อไหมในแต่ละวันนี้นะคะในรายการของเราบางทีเราก็นำเสนอข่าวบ้างเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้ข่าวนี้มันมีทุกวันมันก็เยอะก็ไม่ได้อ่านอย่างวันนี้ก็มีเนี่ยเมีย68แจ้งจับผัว37พยี่ตาแป๊บเมีย68แจ้งจับผัว37เอาแจ้งจับทำไมล่ะผัว37เสพยาบ้าจ้ะเนี่ยดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งคบกันมานะ2คนเนี้ยเมีย68ผัว37เนี่ยเขาอยู่กันมา20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ฝ่ายชายอายุ17นะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กทำงานเก็บเงินกู้ให้กับฝ่ายหญิงเนาะเพราะว่าเป็นนายจ้างสุดท้ายกลายเป็นผัวเมียกันค่ะแจ้งจับเนี่ยแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะคุณพี่บอกนะคะสามี37ภรรยา68เนี่ยนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนโพสต์ข้อความแฉว่าสามีวัย37มีพฤติกรรมเสพและขายยาขายยาบ้านี่แหละค่ะต่อมาในอำเภอเมืองอุดรธานีคือเขาบอกพิกัดด้วยไงว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะว่าอยู่อุดรคราวนี้ในอำเภอก็อยู่ไม่สุขสิคะก็ต้องสั่งชุดฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่มันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีคนโพสต์อย่างเงี้ยก็เจอนะคะเจอตามที่ได้รับแจ้งเลย ก็ตรวจค้นไม่พบยาเสพติดแต่ต้องตรวจปัสสาวะซะหน่อย ก็สีม่วงนะคะชัดเจนจึงควบคุมตัวไว้ไปดำเนินคดีนะคะในสื่อโซเชียลท้องถิ่นที่มีผู้ชายฉายาว่าโอเว่นคนนี้เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำได้4วันแล้วมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนสร้างความหวาดวิตกหวาดผวาให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยนะนอกจากคนในครอบครัวด้วยกันเองแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่รอบบ้านใกล้เรือนเคียงก็กลัวนะก็เลยให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนจนกระทั่งช่วงบ่ายไปเจอผู้ชายที่รูปร่างและก็ลักษณะตรงตามข้อมูลที่รับแจ้งใช่แล้วมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะ
คราวนี้ตำรวจก็แสดงตนขอ

0: อตรวจสอบแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทันทีนะคะผลเบื้องต้นก็นั่นแหละเป็นบวกฉี่ม่วงเลยเจอสารนะคะเมทแอมเฟตามีนในร่างกายก็จึงควบคุมตัวบันทึกจับกลุ่มพร้อมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็ไม่มียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเลยเนาะก็คือไว้เสพนั่นแหละแต่ก็ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ายาบ้าเนี่ยมันเป็นยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทหนึ่งนะคะผิดกฎหมายโอเว่นก็เลยเล่าว่าผมนี่แหละชื่อโอเว่นรู้จักกับเจ๊ตูนภรรยาวัย68ตั้งแต่เจ๊เขาปล่อยเงินกู้เกือบ20ปีตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กเก็บเงินกู้ให้เขาก่อนความสัมพันธ์จะพัฒนาจากลูกน้องกลายเป็นสามีปัจจุบันเนี่ยตัวของโอเว่นเนี่ยอยู่อุดรแต่ภรรยาเนี่ยอยู่กำแพงเพชรเอ้าอยู่คนละที่นะคะหลังจับกลุ่มโอเว่นก็ขอตำรวจว่าอยากจะวิดีโอคอลคุยกับเจ๊ตูนน่ะแล้วก็พูดว่าตอนนี้ผมถูกจับแล้วหลังจากที่พี่โพสสนใจพี่หรือยังอันนี้โทรวิดีโอคอลถามเมียขณะที่เจ๊ตูนก็ตอบกลับว่าก็ดีแล้วเธอทำตัวไม่ดีเองถ้าทำตัวดีๆเนี่ยเขาคงไม่จับมึงหรอกอ้าวเมื่อกี้พูดดีอยู่เลยตอนนี้เขาไม่จับมึงหรอกก่อนจะวางสายไปโอเว่นก็บอกกับเจ๊ตูนว่าอย่างนี้ถึงเจ๊จะเป็นยังไงผมก็รักเจ๊นะก่อนที่จะตัดสายไปท่ามกลางเสียงแซวของตำรวจนักข่าวฝ่ายปกครองนะคะที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นภาพอะไรที่แบบโอ้ยนี่คือเขาเรียกว่าจับทั้งยังรักนะแจ้งจับทั้งยังรักนะคะเพราะว่าไม่เลิกเวลาเนาะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาก็ยังเหมือนเดิมยาเสพติดก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยพฤติกรรมก็นั่นแหละค่ะสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะเพิ่งออกจากเรือนจำมา4วันเองเนี่ยแล้วเจ้าที่บ้านเมืองจะทำยังไงกับคนกลุ่มเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจะต้องทำยังไงอ่ะงงมากแล้วมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคะปล่อยแล้วจับปล่อยแล้วจับอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไปรับสายกันสักหน่อยนะคะมารอนานแล้วด้วยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
2: ครับ
0: จากภูเก็ตนะคะ
2: ครับผม
0: เชิญค่ะ
2: แบบว่าอยากจะส่งข่าวไปถึงรัฐบาลให้ช่วยปลดล็อกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยครับ
0: ปลดล็อกย
2: ัง
0: ไงคะคุณพี่
2: คือเวลาเมื่อก่อนไปเอาของใช่ไหมไม่ต้องไปสแกนหน้าฝากใครไปเอาก็ได้ฝากข้างบ้านอะไรที่ก็มีบัตรเหมือนกันไปเอาได้ไม่ต้องเสียค่ารถเพราะมันแค่300บาทนะทีนี้พอสมัยมาคุณเศรษฐาต้องไปสแกนหน้าทีนี้ผมพิการด้วยชาวบ้านอื่นที่เคยฝากคนในหมู่บ้านไปเอาคนเดียวกลับไปเอาไม่ได้ต้องไปสแกนหน้าทุกคนก็เลยอยากขอรัฐบาลชุดนี้ช่วยปลดล็อกตัวนั้นหน่อยได้ไหมฝากใครๆไปเอาของให้ก็ได้เพราะมันแค่ไปเอาของอย่างเดียว
0: เ
2: ข้าใจใช่ไหมครับ
0: ก็เข้าใจคือว่าใบเอาของก็คือตามเงินจำนวนในบัตรไม่ต้องสแกนใบหน้าได้ไหมใครก็ไปเอาได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้น
0: ให้ญาติไปเอาก็ได
2: ้ครับให้ข้างบ้านเลยที่มีบัตรเหมือนกันรวมกลุ่มเงินไปเอาก็ได
0: ้ค่ะค่ะ
2: พอมาสมัยคุณเศรษฐาแกมาล็อกต้องไปสแกนหน้าทุกคนเศรษฐาคนพิการในหมู่บ้านอะไรเหมือนผมเนี่ยเดินลำบากใช่ไหมอายุก็มากทีนี้ฝากข้างบ้านแถวในหมู่บ้านนี้ไปเวลาเขาไปเอาเราสามารถฝากไปได้สมัยนี้ต้องไปสแกนหน้าเลยไปไม่ได้พอมาคุณอนุทินนึกว่าจะยกเลิกแล้วเพราะว่ายังล็อกเหมือนเดิมช่วยฝากของกาไปถึงเผื่อว่าได้ฝากใครไปเอาได้สะดวกผมว่ามันเจอเดือดร้อนหลายคนนะฮะ
0: ล็อกแบบกดล็อกให้เลยใครเข้าไปได้เขาคือที่เขาทำแบบนี้มันกลัวทุจริตกันนะคะพี
2: ่ใช่ใช่ผมเข้าใจแต่ว่าพอดีมันเลยแค่300จะไปเอาของอย่างเดียวเลยที่ว่าฝากใครไปผมว่าความเดือดร้อนของคนหลายคนมันก็น่าจะ จะ
0: มาจะได้นะ
2: ป้องกันส่วนอื่นได้นะ
0: ค่ะค่ะจะเข้าใจเข้าใจค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ครับผม
0: ส่งเสียงผ่านไปนะ
2: ครับ
0: ผู้มีอำนาจเนาะ
2: ครับผมเผื่อว่าวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีผมจะได้ปลดล็อกให
0: ้อ๋อเออปลดล็อกให้หน่อยใช่ไหมคะ
2: ครับผมครับผม
0: เนาะ
2: ครับ
0: ก็เข้าใจครับลุงค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: มันคืออำนาจของความคิดถึงนะคะเข้าใจเลยเนาะเนี่ยค่ะคนเวลามันคิดถึงกันนะเนาะก็สามารถทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าไอ้เมื่อสักครู่นะคะโอเว่นน่ะโอเว่นน่ะไม่คิดถึงเมียรักเลยนะคะก็ยังรักเหมือนเดิมนะเมียแจ้งจับก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องแจ้งแหละเนาะเพราะว่าไม่เลิกไม่เลิกไม่ลาเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรอะไรแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์นะคะสักประมาณตอนเย็นนะ5โมงเย็นน้องดงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: คือกำลังจะเล่าเมื่อสักครู่พี่ศักดิ์โทรมาจากภูเก็ตนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละการยกเลิกสแกนหน้าการไปซื้อของของบัตรผู้พิการก็ตามบัตรคนจนอะไรก็ตามเลยนะไม่ต้องสแกนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็บอกว่ามีคนแจ้งมาบอกว่าไอ้ลุงศักดิ์หรือพี่ศักดิ์เนี่ยนะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะขอไปมอบอำนาจแล้วให้ใครไปเอาของให้ก็ได้นะคะแต่ไหนแต่ละเดือนแต่ละรอบนะคะมันก็จะได้ง่ายสำหรับผู้พิการเวลาไปสแกนร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะ
2: เนี่ย
0: ค่ะเนาะลองดูนะคะรัฐบาลกระทรวงการคลังลองดูว่าจะสามารถทำได้ไหมมาช่วยเหลือคนที
2: ่ได้ใช่ไหมมอบอำนาจ
0: ก็ได้เขาบอกว่าไปกรุงไทยเนี่ยไปเอาไปมอบอำนาจมานะคะได้แต่ต้องยุ่งยากอีกเนาะเนี่ยค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ย มีอยู่คนหนึ่งที่ตอนที่สายตรวจสภ.รัตนาธิเบศออกตรวจพื้นที่นะคะไปถึงกลางสะพานพระนั่งเก้าพระนั่งรุ่งก็เจ
2: อ
0: คุณป้าท่านหนึ่ง อายุ70นะคะตำรวจก็จอดเห็นป้าพยายามจะปีนหนีปีนเลยแหละตอนที่มันล็อกตัวไว้ได้นะคะคุณป้าก็เขียนข้อความบนกระดาษแขวนไว้ที่ราวสะพาน2แผ่นลงจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะดีใจความระบายความรู้สึกว่าไม่พอใจที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะพวกกินบ้านกินเมืองเอาเงินไปแบ่งกินกันเงี้ยบนนี้จากนั้นตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะจนป้าก็ใจเย็นยอมขึ้นรถมาที่โรงพักกับตำรวจป้าก็มีการอิดโรยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตำรวจก็ซื้อข้าวให้กินแล้วก็โทรประสานกับครอบครัวคือพี่สาวมารับตัวกลับบ้านนะคะเนี่ยป้าบอกว่าปกติอ่ะจะได้บัตรจะได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตั้งแต่อายุ60แล้วทุกเดือนนะคะต่อมาปัจจุบันนี้ป้าไม่ได้รับเงินแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีคนเป็นผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์อยู่คือโดนตัดสิทธิ์ไปเลยอ่ะนี่ค่ะแต่ป้าก็เล่าว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะลูกสาวไปออกรถโดยใช้ชื่อป้าแล้วผ่อนไม่ไหวง่วงคือ10ปีก่อนหน้าน่ะเพราะนั้นเนี่ยป้าก็จำได้ว่าลูกอ่ะไปออกรถแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วคงไม่ได้หายอ่ะคงแบบอยู่อย่างนั้นน่ะป้าก็เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยเครียดมากน้อยใจนะคะแล้วก็ปรากฏว่าญาติก็คือพี่สาวเนี่ยไปรับตัวกลับไปดูแลพร้อมรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่งั้นกลัวว่าจะทำอะไรแบบนี้อีกน้องร่องเมื่อวานเนี้ยมีสองเคสนะมีที่สารกลางสงขลาด้วยอีกเคสนึงนะ
2: โอ้
0: ไอเนี้ยถือมีดหิ้วแกนลอนน้ำมันจะขอพบนายอำเภอผู้ว่าไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันนะคะตำรวจก็เกลี้ยกล่อมกันนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะน้องร่อง
2: โอ้
0: ตัวเนี้ยน่ากลัวมาก
2: เน
0: ี
2: ่ย
0: กลัวจะมีคนเรียนแบบสิใช่
2: คือความรู้สึกของคนมันอัดอั้นนะพี่ความรู้สึกก็คิดดูว่าหายไปครึ่งหนึ่งอะฮะยอดของคนที่เคยได้กับคนที่ได้ปีได้สุดนะพี่เน
0: า
2: ะคือถูกตัดสิทธิ์ไปเกือบครึ่งอะหลายล้านคนอะ
0: โอ้ยต้อง
2: ช่วย
0: รัฐบาลใช่ไหมเนี่ยค่ะก็เจ้าที่สงขาเนี่ยนะคะอันนี้มีทั้งมีดทั้งน้ำมันเนี่ยพร้อมจะเผาแล้วเนี่ย แกก็บอกว่าแกโดนตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถมอเตอร์ไซค์2คันแล้วไปยื่นอุทธรณ์ไม่ทันน้องๆเนี่ยก็เลยเครียดเครียดจริงเห็นสภาพแกก็ยืนตะโกนนะว่าจะขอพบผู้ว่าก็ได้เอาในอำเภอก็ได้นะคะแกก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน
2: คร
0: ับ เนี่ยรัฐบาลต้องหาวิธีนะคะอย่าบอกว่าเงินแค่300นะบางคนบอกแค่300บางทีบางสำหรับบางคนมันไม่ได้แค่นะมันตั้ง300มันต่างกันเนาะกับการใช้คำใช่ไหมทั้งร่วงเน
2: า
0: ะ
2: ใช่พี่บางคนเขาบอกอยู่ได้ทั้งเดือนนะ
0: ค่ะ
2: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเลยนะสามร้อยเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตนะครับ
0: ต่อชีวิต
2: ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะแบบคือที่จะบอกเปิดเป็นรอบเก็บตรงย่อมันก็
0: เมื่อไหร่อ่ะ
2: ยากเ
0: นี่ยนั่นสิ
2: เนาะคงจะยาก
0: ดู
2: เขาถือว่าเขาก็มีห่วงเวลาที่เปิดแล้วให้ยื่นแล้วให้อุทธรณ์แล้วยิ่งตอนนี้เราทำให้เห็นว่าไอ้ยิ่งเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยนะพี่ยิ่งทำให้เห็นเลยว่ามีผู้คนที่แบบไม่รู้เรื่องอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องมือถืออย่างเงี้ยอีกเยอะมากเลยพวกป้าๆลุงๆที่แบบไม่เป็นจริงก็มันไม่มีก็มันไม่ได้ใช้ก็มันไม่เป็น
0: ใช
2: ่แบบเนี้ยมีเยอะเลยเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนแล้วนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับผม
0: จะต้องหาวิธีช่วยเหลือนะคะฝากไปสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: คือใครที่ไม่ได้ก็อยากให้คิดว่าเราก็อดทนอีกสักปีถึง2ปีนะพี่นะผมว่านะที่เขาจะเปิดรอบใหม่เนาะเราก็บอกไม่ได้จริงว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แล้วมันก็ถือว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะทำยังไงได้
0: คือนึกมาจากว่าสถานการณ์การทำมาหากินมันยากลำบากนึกออกไหม
2: ครับ
0: คนไม่มีอาชีพอ่ะน้องรุ่งเนี่ยรัฐบาลต้องคิดยาวๆไม่ใช่ว่าเอาจริงไม่ใช่ว่าแจกอย่างเดียวนะต้องคิดว่าจะทำยังไงที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้เขามีรายได้พอเพียงนะคะในแต่ละวันว่าไหม
2: ครับ
0: คือเนี้ยบางคนก็คือโอเคทำงานไม่ได้อันนี้กลุ่มนี้ก็ช่วยไปกลุ่มเปราะบางเนาะแต่ว่าคนที่ยังแบบสามารถทำงานได้อะทำอย่างไรที่จะให้คนกลุ่มนี้ได้มีเงินทำดูแลตัวเองไปหลอดอะแล้วอีเงินของโครงการทั้งหลายอย่างเนี้ยภาคต่อไปก็ยกเลิกไม่ได้แล้วนะถึงแม้ว่าเราจะพ้นก็เรียกว่าประเทศยากจนแล้วอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: มันเลิกลำบากแล้วนะค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอมาช่วงนี้น้ำท่วมนะก็นำซ้ำเติมใช่ไหมเดี๋ยวผักจะแพงแล้วนะใกล้เทศกาลกินเจนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะผักจะแพงมากเลยนะคะอาหารการกินทุกอย่างนะคะอีก4วันใช่ไหมจะกินเจแล้วนะคะวันที่10อ่ะ9วัน
2: 10ถึง18ตุลาคมนี้ใช่ครับกินเจ
0: ใช่ค่ะเนี่ยก็เริ่มมีคนบ่นเรื่องเรื่องผักแล้วเดี๋ยวผักสดทุกชนิดราคาปรับขึ้นมาเท่าตัวแน่นอนนะคะอย่างเช่นผักกาดหอม180บาทต่อกิโลโ
2: อ้
0: ผักกาดหอมนี่คือเราซื้อแบบหัวหนึ่ง10บาทอะได้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ตอนนี้มันไม่มีสินค้ามันมีน้อยมันขาดตลาดเดี๋ยวใกล้ๆกินเจก็จะปรับอีกนะคะแล้วมันตุนมากไปด้านนะซื้อผักเนี่ยนะคะค่ะ
2: ตอนนี้บ้านใครฝนตกบ้างนะครับ
0: ค่ะ
2: ประเวศนี่ตกมาตั้งแต่ประมาณ 2-3 นะพี่นะฮะฟ้ามีหึ่มมีคำรามด้วยนะบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านนี่ ปลอดภัยเราเคยได้ยินไหมพี่ว่าฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในรถจะไม่โดนใช่ไหม
0: แล้วจะปลอดภัยเออ
2: แล้วจะปลอดภัย

0: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์ครับพี่ฟ้าผ่าเข้ามากลางร้านเสริมสวยอ่ะ
1: อืม
0: เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ผนังบ้านที่เป็นปูนเนี่ยแตกกระจายเลยนะพี่เปรี้ยงลงมาเนี่ยอืมเขาบอกคนที่นั่งอยู่ในร้านเสริมสวย5คนนะฮะเออเสียงนี่ดังสนั่นคล้ายกับระเบิดอ่ะทุกคนต่างแตกตื่นเลยเพราะคิดไม่คิดว่าแบบฟ้าจะผ่าเข้ามาในบ้านได
1: ้
0: โอ้นะฮะตัวเขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับ
1: โอ
0: ้ที่เกิดเหตุคืออำเภอละหันทรายนะครับเมื่อวานนี้เกิดฟ้าผ่าลงมานะฮะ
1: ในบ้าน
0: เป็นบ้านไม้สองชั้นเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะครับส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดเกิดช็อตแล้วระเบิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณเต้ารับไอ้ปลั๊กเสียบนะพี่เนาะมีร่องรอยเป็นรอยไหม้หมดเลยนะครับเจ้าของร้านเสริมสวยนี่นะครับบอกว่าระหว่างที่มีฝนตกมีฟ้าร้องคำรามหลายครั้งขณะนั้นมีลูกค้าผู้หญิง1คนกำลังทำผมอยู่แล้วก็ทำผมเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้กลับนั่งรออยู่จู่ๆก็มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาโหทุกคนตกใจเพราะเสียงมันดังแล้วใกล้ตัวมากนี่ฮะโอ้ปรากฏว่าอย่างที่บอกฮะหม้อหุงข้าวเครื่องทำน้ำร้อนปลั๊กต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมันเหมือนมันช็อตตามสายหมดเลยปื๊ดไปหมดเลยพังหมดเลยครับพี
1: ่ค่ะ
0: พวกเฉียดตายจริงครั้งนี้นะฮะเฉียดตายมากก็ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเรานั่งอยู่ในบ้านเราเคยได้ยินนะว่าฟ้าจะไม่ผ่าบ้านเนี่ยฮะเธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่าก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเหมือนกันตามความเชื่อคนไทยเนาะเขาคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเธอที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับส่วนที่บอกว่าทุกคนเป็นเพราะทุกคนสวมรองเท้าในขณะเกิดเหตุหรือเปล่าเลยไฟเลยไม่ช็อตเข้าตัวเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องให้ผู้รู้ตอบแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทั้งหมดอ่ะ5คนอ่ะเขาเนื่องจากเป็นร้านน้ำผมไงก็เลยใส่รองเท้าเข้าออกกันได้ไม่มีใครทักนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับมาตรวจสอบระบบก็เนี่ยแหละเชื่อว่ามีกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าจากภายนอกนะครับเข้ามาสู่ระบบไฟในบ้านก็เลยส่งผลให้ระบบเบรกเกอร์รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะมันช็อตได้รับความเสียหายโอ้โหไม่รู้จะเตือนยังไงเลยพี่นะฮะก็เขาบอกว่าในช่วงฝนฟ้าตกอะไรที่ไม่จำเป็นก็ดึงปลั๊กออกการไฟฟ้าบอกมาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวสาเหตุเนี่ยเขาก็ต้องรอดูเหมือนกันเพราะการไฟฟ้าไม่เคยเจอเหมือนกันฮะ
1: คืออย่าเสียบคาไว้เหรอให้ดึงปลั๊กออก
0: ใช
1: ่
0: อย่าเสียบคาไว
1: ้
0: ครับโ
1: อ้แสดงว่าในบ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบล่อฟ้าไหมหรือยังไง
0: เนอะมันถึงลงมาที่ตัวบ้านได้นะ
1: ค่ะโอ้โหระวังนะคะอีกเรื่องนึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะเมื่อผู้ตอนนี้ครับกลุ่มพวกเราผู้บริโภคสั่งซื้อ iPad ร่วงแต่ว่ามันช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะปัญหาสินค้าจัดส่งก็ล่าช้าไรเดอร์เข้าถึงพื้นที่อาจจะไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าพอiPad ส่งมาช้าเนี่ยเขาตัดสินใจไม่รับสินค้าแล้วให้ตีกลับคืนก็เชื่อว่าไม่มีอะไรทีนี้พอสักหลายวัน มาเจอเรื่องเครียดเมื่อพัสดุที่ตีกลับนั้นย้อนมาอีกรอบนึงนะคะแต่สภาพกล่องมันเย็นมากแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องกลับไม่ใช่ iPad แล้วค่ะเจ้าของก็โพสต์ว่าสั่ง iPad แต่เนื่องจากสินค้ามาล่าช้ามีปัญหาจึงตัดสินใจไม่รับให้ตีกลับคืนไปพนักงานขนส่งก็มารับสินค้าตามปกติจนผ่านไปหลายวันพัสดุที่ตีกลับไปย้อนส่งกลับมาคืนอีกรอบนึงในสภาพยับเยินมากเมื่อเปิดดูปรากฏว่าเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าพร้อมเอกสาร1แผ่นซึ่งมีใจความประมาณว่าไม่สามารถรับสิทธิ์ตีกลับได้เพราะสินค้าไม่ตรงเข้าระบบไม่ได้ทำให้เจ้าตัวถึงกับเครียดเลยและพยายามขอทุกฝ่ายเพื่อขอความช่วยเหลือก็เลยสอบถามไปที่ขนส่งแล้วคนตอบว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบถามบริษัทที่ขายสินค้าที่จะรับคำตอบว่าขอเวลาในการตรวจสอบนะก็ไปสน.แจ้งความตำรวจก็รับแจ้งความไว้เท่านั้นไม่มีอะไรเพราะว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าเครียดมากนะตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าไอ้ของข้างในที่มารอบแรกเป็น iPad หรือเปล่าหรือว่าพอมารอบที่สองอ่ะกล่องเดิมแต่มันเป็นแปรงสีฟันไวฟัคเธอบอกว่าใครรู้วิธีตามสินค้าตีกลับสูญหายช่วยบอกช่วยสอนแนะนำให้หน่อย
0: คร
1: ับเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงบอลหลังเนี่ยไม่ควรจะเลือกซื้อผ่านแอปเอฟต่างๆนะคะไปหาสายบริการเกณฑ์หน่อยนะคะทั้งคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าซื้อผ่านระบบอย่างเงี้ยมันคลิกมันยากมากนะคะลุง
0: ครับครับโอ้ให้ระวังครับผม
1: ระวังกันเอาไว้ซื้อของเนาะเครียดเลยนะพักกันเนาะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: เดือนนี้เดือน10นะคะเดือน10จะเข้าสู่เดือน11แล้วฝนก็ยังตกอยู่นะก็มันตกตั้งแต่เดือน6ใช่มั้ย
1: ตกมาเรื่อยเลยพี่แล้วก
0: ็ตกมาเรื่อย
1: แล้วก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับว่ากรมอุตุบอก10กับ11นี้นะ
0: ค่ะ
1: 10กับ11นี้ยังหนักส่วนวันนี้เนี่ยฝนก็จะหนักเหนือกลางตะวันออกนะครับอีสานนี่จะโดนแค่แถบโคราชชัยภูมิประมาณนี้นะฮะโคราชชัยภูมิขอนแก่น
0: เ
1: นาะจะไล่ตรงจากภาคเหนือตรงกลางออกมาเลยปูๆๆๆทั้งแถบครับผม
0: สู้ๆนะคะมาดูคนบันเทิงนะคะเมื่อมีสถานการณ์ภัยรอบด้านก็จะช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดนะคะมีหลายคนเนาะหนึ่งในนั้นก็มีคุณบุ๋มปนัดดาล่าสุดนี่แ
1: ม่เมื่อวานโดนแซวว่าเป็นดาราตกยุค
0: นะ
1: แม่บุ๋ม
0: แม่จะมีมูลนิธิในชื่อองค์กรทำดีนะคะเป็นทีมงานที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะน้ำท่วมน้ำปลาคือที่ไหนก็ตามนะคะก็จะไปกันต่อเนื่องแต่ก็ไม่วายเจอก็เรียกว่าแซะนะใช่ไหมอันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าอย่างนี้ในพื้นที่ที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เปิดเผยความจริงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยทีมงานแรกที่เข้าไปถึงก่อนเลยคือทีมงานของดร.บุ๋มปนัดดาเอาถุงยังชีพไปให้อันนี้ก็บอกว่าอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลหัวไทรนะแล้วก็บอกว่าโอ้ยต้องขอบคุณเลยยกมือไหว้เลยนะบอกว่าขอบคุณจากใจที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่เบื้องต้นนี่แล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเขามาจริงมาก่อนเลยเห็นปุ๊บก็คือพอเกิดเหตุก็รีบมานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็โดนแซะจากกู้ภัยในพื้นที่เหรอคะน้องรุ่ง
1: ใช่พี่กู้ภัยที่กลุ่มหนึ่งของที่ฉะเชิงเทราเนาะคือไม่แน่ใ

0: ื่อนะเป็นอาชีพที่แบบว่าแล้วก็ยิ่งคนมาช่วยกันน่าจะยิ่งดี
1: เออมันก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรองานมันก็จะได้เสร็จประชาบ้านก็จะได้แบบไม่เดือดร้อนมาก
0: ผลประโยชน์ตกอยู่กับชาวบ้าน
1: เออแต่นี่คืออะไรเนี่ยคุณบุ๋มบอกว่าเออทำไมเจอแบบนี้นะคะก็เลยบอกว่ากู้ภัยผู้ทรงอิทธิพลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอะไรกันเหรอคะบุ๋มเห็นชาวบ้านเดือดร้อนก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วไปเจอแบบนี้เนี่ยมาโพสแซะด่าเป็นดาราตกยุคบ้างอะไรบ้างเออทำไมเข้าพื้นที่ไม่ขออนุญาตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคุณบุ๋มบอกว่าไปช่วยมาแล้วหลายจังหวัดไม่เคยต้องทำเรื่องหรือขออนุญาตในการเข้าพื้นที่อะไรเพราะมองว่าคนไทยมีบัตรประชาชนและสามารถเดินทางไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะแล้วคนที่โพสต์เนี่ยแกก็เป็นลุงแหละว่าคุณบุ๋มแกก็เข้าไปถามเลยว่าคุณลุงหมายถึงใครเออที่โพสต์แบบนี้เนี่ยเออคุณลุงหมายถึงใครคือให้ระบุมาเลยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแซะแรงมากนะคุณบุ๋มบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้คุณบุ๋มบอกว่าเนี่ยหมายถึงใครคะแล้วก็แท็กไปที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานี่ระบุไปเลยนะคะเออเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้กูอยากจะรั่วไอ้พวกดาราตกยุคผันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคนี่แกโพสต์อย่างนี้โอ้โหเนาะอย่างเงี้ยมันก็ท้อเหมือนกันเนาะเห็นอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ใครอยากจะไปช่วยใช่ไหมเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: ก็ตอนแรกมีข่าวว่าเดี๋ยวทีมงานของแม่บุ๋มบอกน่าตัดปัญหาจะไม่ตั้งโรงครัวไม่ตั้งอะไรละนะครับ
1: อ้าวเห็นไหม
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแม่บุ๋มก็บอกว่าเออเกี่ยวกับคิดแล้วชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวด้วย
1: ใช่
0: ผู้ประสบภัยเขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะฮะ
1: อืม
0: อ่ะทางกลุ่มของแม่บุ๋มก็เลยจะไม่มีการย้ายออกจากพื้นที่นะครับก็จะยังคงปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นู่นต่อไป
1: อันนี้คือที่บางคล้าใช่ไหม
0: ที่บางคล้าฉะเชิงเทรา
1: บางคล้าฉะ
0: เจ้าที่แรงเขาบอกเจ้าที่แรงจริง
1: ไปแล้วไปต้องแจ้งเขาอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการซื้อให้ยังไงอ่ะ
0: ก็แม่บุ๋มเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มใช้คำว่าเหมือนกับเป็นแบบเป็นเจ้าถิ่นน่ะต้องให้ใครจะเข้าพื้นที่นี้ต้องคลานเข้าหา
1: เออนี่เขาบอกอย่างนี้ไม่เคยปิดกั้นในไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรไหนแต่มืออาชีพเขาจะทำงานเป็นระบบคุณควรแจ้งสักนิดเราจะได้รู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณลองคิดเอาถ้ามีคนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่รู้และไม่ได้รับอนุญาตคุณจะรู้สึกยังไงมันก็ความรู้สึกเดียวกันอ๋อคือเขาห่วงพื้นที่ว
0: ่
1: าเออจะได้แจ้งทีนี้ก็ไปพายเรือดุมๆไปถึงก็แจกเนี่ยเออเขาไม่ชอบแบบนั้นโอ้โหมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเนาะ เออจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้ขอให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุดเนาะจะเอาข้าวเอาน้ำอพยพออกจากพื้นที่มาอยู่ที่ในปลอดภัยอะไรพวกนี้มันก็น่าจะจุดประสงค์เดียวกันไม่ใช่หรออื
0: มครับ
1: อืมก็แตกอยู่
0: โอ้เนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้ครับเป็นเรื่องวุ่นๆนะของกลุ่มกู้ภัยเขานะ
1: ค่ะ
0: ที่แกบอกแกไปมาหลายที่ก็ไม่เคยเจอในแบบนี้นะ
1: เนาะก็อย่าถอดใจแล้วกันนะคะสู้ๆทีมเขาบางทีนะเอาจริงๆนะสมมุตินะเขาทำงานเหนื่อยมากนะเสียดเงินนิดๆหน่อยๆมาเช่าที่พักจะได้แบบนอนสบายนิดนึงจะได้มีแรงนะแต่เชื่อไหมว่าทีมคุณบุ๋มเนี่ยเราเคยเห็นไปต่างจังหวัดนะคะเขานอนวัดนะน้องดง
0: ครับ
1: เออเขาไปนอนกันที่วัด ทีมองค์กรทำดีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะไปทำอะไรที่แบบนั้นกลัวว่าชาวบ้านจะแบบนินทาจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะนอนวัดนะคะนั่นแหละให้กำลังใจกันสิคะเนาะอย่านี่กันเลยทำงานด้วยกันอ่ะทีมกู้ภัยก็คุณถนัดทางด้านไหนก็ทำไปทางนี้เขาก็ถนัดไปทำโรงครัวอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ช่วยกันไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะหาคนทำงานลักษณะเนี้ยจิตอาสาเนี่ยมันยากนะมันยากนะคะจริงๆโอ้โหให้เราเป็นจืนแค่น้ำคืออยู่อย่างนั้นทั้งวันอ่ะเอาไหมอ่ะ
0: ครับผม
1: ไม่จะมีกี่คนที่ทำได้แบบนี้เอาจริง
0: ก็แม่บุ๋มยืนยันแล้วนะว่าไม่ถอนกำลังออกจากเชิงเซานะครับจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป
1: ค่ะมีคนให้กำลังใจเยอะ
0: เธอบอกแต่ลิ้วนี่เป็นบ้านเกิดของคุณบุ๋มปณิดาด้วยนะพี
1: ่เอ้าเหรอ
0: เออใช่เนี่ย
1: โอ้ครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: ครับผมเป็นคนเกิดน่าจะเป็นภูมิลำเนาเกิดเลยแหละเกิดที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละ
1: ค่ะเขาไม่ต้องถอนอยู่ที่นั่นเลยค่ะ
0: ส่วนดาราที่ติดใจคำพูดท่านนายกนี่ก็หลายคนนะออกมาเดือดนะที่บอกว่าน้ำท่วมให้เซตชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงน่ะ
1: โอ้โหออกกันมาตึมออกกันมาตึม
0: ล่าสุดมีทั้งคุณพลอยนะทั้งพลอยหอวังทั้งพลอยเชอร์มานคุณน้ำตาลคุณปุ๊กลุ๊กนะครับก็
1: คุณแก้มบุ๋ม
0: แก้มบุ๋มด้วยเนาะนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับคนบันเทิงก็มีความรู้สึกเพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกกับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับอย่างเช่นคุณพลอยเชอร์มานบอกสัตว์เลี้ยงก็คือชีวิตคิดอะไรใจร้ายใจดำนะครับคุณพลอยหอวังบอกบางคนเขามองสัตว์เลี้ยงเป็นลูกค่ะหนึ่งในครอบครัวเลยค่ะนะครับคุณน้ำตาลบอกเอาอีนี่เอ้ยท่านนะครับคุณปุ๊กลุ๊กบอกสัตว์เลี้ยงก็มีชีวิตนะคะแถมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยทำไมใจร้ายจังเลย
1: โอ้
0: เนี่ย
1: โดนก็ไปดอกนี
0: ้เป็นประเด็นที่คนบันเทิงรับไม่ได้อ่ะปกติคนบันเทิงเขาก็จะไม่ค่อยแสดงความเห็นอะไรอยู่แล้วนะแต่นี่มันคนที่เขารักสัตว์เลี้ยงสัตว์เขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกไปหน่อยนะครับแต่เมื่อวานเห็นทางโฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าตีความท่านนายกผิดไปนะที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่าเจตนาจริงๆถ้าไปดูในถ้าไปฟังทั้งประโยคเนี่ยท่านหมายถึงว่าอยากให้อพยพออกนอกบ้านเอาชีวิตตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงอะไรอย่าเพิ่งห่วงอะไรเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงจะมีเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปดูแลเองแต่ในภาวะจริงอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีหรอกหรือเปล่าพี่ไปดูนะ
1: ก็คือกว่าจะเข้าไปมันก็จะถูกใช้นานหลายวันอ่ะช่วยคนก่อน
0: ใช่เพราะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยตอนนั้นแหละมันแสดงว่าถ้าต้องอบยุบมามันจะอ่อนวิกฤตเข้าออกลำบากแล้วหรืออะไรแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่เขาเคยเจอน้ำท่วมเขาก็จะรู้ว่าถ้าปล่อยไว้ก็คงจะแบบไม่มีใครเข้าไปเหลียวแลแน่อะไรแบบนี้
1: ประเดือนเรื่องนี้แหละเขาศิลปินดาราเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็รักกันเนาะเลี้ยงกันเยอะมากเนาะ
0: ใช่อย่างที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยผมที่นั่งเรือเข้าไปโซนด้านในที่เป็นว่าโซน7โซน10นู่นนะพี่วันก่อนแต่ละบ้านเนี่ยจะอย่างงี้แต่ละบ้านเนี่ยจะเขียนถ้าบ้านไหนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเขาจะเขียนกระดาษแล้วก็ติดในหน้าบ้านว่า บ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เหมือนจะมีตะกร้าเล็กๆมีถุงเล็กๆบ้านบางบ้านก็เป็นถุงบางก็เพื่อให้แบบใครที่ผ่านไปผ่านมาเอาอาหารหมาอาหารแมวใส่ไว้ให้หน่อยนะครับบางทีเนี่ยผู้บริจาคเขาก็

0: บางในเคหะร่มเกล้านั้นก็มีกรงแมวอยู่เกือบ10กรงแมวเกือบ10ตัวอยู่ที่นู่นนะพี่เขามาเรียงแยกกันไว้อ่ะเออเนี่ยเขาก็เอาใส่กรงออกมาด้วย
1: อันนี้หมายถึงว่าเจ้าของเอามาเองหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเขาให
0: ้ไม่หรือเจ้าของก็เอาออกมาเองก็มาขอที่ศูนย์อพยพอยู่เหมือนกันก็ช่วยทั้งคนช่วยทั้งสัตว์เหมือนกันเขาไม่ทิ้งหรอกพี่จะมาบอกให้เขาแบบเอาตัวเองออกมาก่อนเดี๋ยวมีคนไปช่วยเนี่ยเขาคนที่เขาเลี้ยงเขาก็พาออกมาทั้งนั้นแหละจะกี่ตัว
1: เขาก็ยังไงก็ต้องอุ้มออกมาใช
0: ่ใช่ใช
1: ่ใส่กระมังใส่อะไรมาก็นั่นแหละค่ะนี่แหละอยู่นี่นะเวลาจะพูดนะมันพอจริงๆนะมันเป็นเรื่องไปได้หมดแหละ
0: ครับนั่นแหละแต่ท่านเริ่มเจตนาท่านนะคือแบบว่าห่วงชีวิตทุกห่วงชีวิตเราเองก่อนเอาชีวิตเราออกมาก่อนความหมายคือคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านห่วงนู่นห่วงนี่เนี่ยเอาชีวิตเราออกมาก่อนครับผม
1: แต่เลี้ยงค่อยว่าตามอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นความหมายอย่างนั้นเนาะเออไม่ใช่คิดว่าทิ้งก็เหมือนเราแนะนำพวกว่าโอ้คือมันมีภาระค่ะคุณป้าที่โทรมาเลี้ยงแมวกี่ตัวนะ5-6ตัวแล้วก็โอ้โหทำไมต้องเลี้ยงเยอะขนาดนั้นเลยบอกว่าเราจะให้ทิ้งเอาไปวัดเหรอคะอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็ตอบไม่ถูกเลยอึ้งเลยความหมายคือ
0: อ๋อคุณป้าที่บอกว่าบัตรประชาแกโดนตัดบัตรประชาละ300เนาะลำบากมากแต่ว่าต้องเลี้ยงแมวตั้ง5ตัว
1: เออมีสาระเลือกแมวอีกไม่ให้เอาไปวัดเลยคะทำใจไม่ได้แล้วค่ะเออเราก็เข้าใจเหมือนกันเนาะนั่นแหละคนมันผูกพันนะเนาะมีกีฬาไหมวันนี้ข่าวบันเทิงก็น้อยๆหน่อย
0: กีฬาก็เมื่อวานนิดเดียวนะครับทีมชาติไทยของเราแพ้ลูกจุดโทษต่ออินโดนีเซียชวดแชมป์ไปทำได้แค่รองแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับนะฮะแต่ก็ถือว่าสู้สุดใจ1เจออินโดเจ้าภาพนะกองเชียร์เขา 70,000 คนนะครับแถมอินโดเนี่ยคือถ้าไม่บอกนะสมมติว่าผมไม่บอกพี่ศรีว่าเจออินโดแล้วให้พี่ศรีไปนั่งดูนะว่าเรากำลังเตะกับนักเตะประเทศไหนอยู่เนี่ยยังไงพี่ต้องตอบว่าแถบยุโรปแน่พี่อาจจะตอบแบบเบลเยียมรัสเซียตอบ190ทั้งนั้นมีแต่ฝรั่งโอ้โหมีแต่ฝรั่งพี่เหมือนโอนหลังชาติ
1: มาเออก็ไม่แปลกถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: เ
1: ออขอดูก่อนดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่มาก
0: หน้าตาเนี่ยเออมันลูกครึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่คนบอกนี่มันอินโดเหรอเนี่ยอย่างก็เจอพวกเนเธอร์แลนด์เจอพวกซาโลวาเนียอะไรพวก
1: โอ้มากันเป็นทีมเลยเหร
0: อโอนสัญชาติมาทั้งนั้นพี่อินโด
1: โอ้โห
0: แต่เขาก็มาสูตรนี้นะเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบลึกกว่าเรามาแล้วนะด้วยแผนด้วยสูตรการแบบนี้นะ
1: ค
0: ่ะนะฮะว่าไม่ได้ก็แนวทางใครแนวทางมัน
1: เออทีใครทีมันใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็เออ
1: ใช่ใช่ไงอาประกบกับเมสซี่เจอยู่คนหนึ่งอะเมื่อวานเนี้ย
0: เอออย่างเงี้ยโอ้โห190กว่านะครับแต่ละคนนะตัวเราก็สู้เต็มที่ในเวลาเนี่ยเราตีเสมอได้นะ 1-1 นะครับแล้วก็ยื้อไปจนถึงจุดโทษนะจุดโทษมันก็ดวงละมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โชคนะครับของเราเนี่ยสารัตอยู่เย็นกับตันทีมเนี่ยยิงชนเสาไป1แล้วก็ยิงโดนเซฟไปอีก1นะครับก็เลยแพ้จุดโทษไปนะฮะ แอนโทนีฮัสซันที่เมื่อวานบอกว่า

0: โอ้โหโดนขู่ฆ่านะฮะล่าสุดออกมานะครับบอกว่าภูมิใจในลูกทีมแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ก็เชื่อว่าจะทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นนะก็เท่ากับว่า2รายการในรอบ1เดือนเนี่ยเราเป็นรองแชมป์ทั้งคู่นะครับเราแพ้ทั้งเวียดนามแล้วก็ถ้วยนี้ก็แพ้อินโดนะครับก็ไม่เป็นไรได้เราบอกว่าได้ประสบการณ์นะครับ
1: อันล้ำค่าแล้วอินโดทีมอันดับโลกของเขาเนี่ยอยู่ห่างจากไทยอยู่หลายลำดับนะคะเราอันดับที่94ของโลกนะทีมชาติไทยนะฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: นะคะนุ่งนุ่ง
0: ครับผมอินโดเขาเท่าไหร่นะไม่รู้นะครับเขาน้อยกว่าเราเนาะ
1: ใช่
0: เขาอยู่ท้ายจากเรา
1: โอ้118อ่ะห่างเลยแหละ
0: 118
1: แต่ว่าพอหลังจากนี้ก็ไม่แน่นะถ้าโอ้โหนักกีฬาตัวใหญ่ขนาดนี้แข็งดูแข็งแข็งแกร่งมาก
0: ค่ะก็
1: ไม่ว่ากันไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใด
0: ใช่ก็เราได้เห็นฟอร์มดาวรุ่งหลายคนที่จะก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่นะครับจาก2ทัวร์นาเมนต์นี้นี่แหละคือสิ่งที่เราได้นะฮะต
1: ้
0: องมีการเตรียมทีมแหละพี่เพราะว่านะเป้าหมายเราก็ศึกฟุตบอลโลกนะครับศึกฟุตบอลโลก
1: ที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: น
0: ี
1: ่เดี๋ยวว่าจะอินโดเลยนะคะกระซิบเบาๆครึ่งครึ่งนี่บุรีรัมย์ประสาทสายฟ้านำเข้าสเปน1รายค่ะเมื่อวานนี้น้องดง
0: ครับผม
1: อะไรนะลูคัสอะไรของเขาอ่ะเ
0: ออใช่ไหม
1: วัย31ปีสเปนแบ็คขวาสเปน31ปีมาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่โอ้โหดูสิคะไทยมากเลยนะคะได้เบอร์17ไป
0: บุรีรัมย์นี่ก็มาแนวทาง
1: ค่าตัวนี่
0: คงจะต้องการแบบเป็นเจ้าเอเชียนะเขาก็เลย11ผู้เล่นเนี่ยบางทีก็ไม่มีนักเตะไทยเลยนะ
1: ได้เห็นหน้ารู้สึกเอ๊ะใช่บุรีรัมย์มั้ยเนี่ยค่ะก็บอกว่าเขาอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมประวัติศาสตร์ไงนะจะเป็นเดี๋ยวก็ทิ้งดุมาอยู่บุรีรัมย์เต็มเลยตอนเนี้ยไอ้ล่าสุดก็นี่แหละลูคัสนะคะตัดสินใจที่เขาบอกว่าเขามานอกสเปนเป็นครั้งแรกนะคนเนี้ยไม่เคยไปค้าแข่งที่ไหนมาก่อนเลยเอาสิแสดงว่าเขาคงปื้อกันมาเพราะนานพอสมควรแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เวลาเขาไปเล็งนักเตะเขาคงดูกันตลอดหรือยังไงการเนาะก็จะ
0: ครับ
1: ซื้อตัวใครมาอะไรเนาะ
0: โ
1: อ้สุดท้ายก็สำเร็จนะคะเขาไม่บอกใครได้เงินเดือนค่าตัวสำหรับคนนี
0: ้คนในเดือนเป็นล้านนะพี่พวกตัวยุโรปพวกตัวอะไรที่มี
1: บ้านมีรถมีอะไรอย่างนี้จะให้ด้วยใช่ไหมข่าวว่าอย่างนั้น
0: เดือนหลายแล้วบางคนหลายล้านอ่
1: ะ
0: บุญยำเขาจ่ายอ่ะครับผม
1: เนาะว่าไป
0: ครับ
1: เป็นล้านทำไมน้องโบไม่เตะบอลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะได้ไปค้าแข่งที่ยุโรปบ้าง
0: แต่เนี่ยพี่เตะแต่ลูกบอลพลาสติกอ่ะโรงเรียนเนี่ยเตะบอลพลาสติกอ่ะไม่ได้เรื่องในลาวเลยฮะอุ้ยครับผมคือรุ่นตอนผมเด็กบอลอาชีพยังไม่มีนะ
1: ค่ะ
0: รุ่นมันมีเนี่ยประมาณ
1: ไม่มี
0: ตอนเราจบมหาลัยแล้วใช่
1: ที่เพิ่งเขาสร้างเยาวชนกันขึ้นมาเนี่ย
0: ครับไทยลีกเพิ่งมามีช่วงปี2000มาแล้วเนาะยุค2000มาแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยเพิ่งจะมีลีกอาชีพ

0: แบบนี้คงไม่ไหวครับพี่แต่ตอนนี้มีแบบพ่อแม่บางคน
1: เสียชั้น5เนี่ยเดินขึ้นให้ได้ก่อนเดินขึ้นบันไดได้ก่อน
0: ยุคนี้มีพ่อแม่บางคนแบบว่าปั้นให้ลูกแบบจะเป็นนักกีฬาเลยเงี้ยก็เห็นเยอะ
1: มี
0: เป็นนักกีฬาฟุตบอลเลยอ่ะเออ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีเขามีปั้นให้เล่นฟุตบอลเล่นกอล์ฟแล้วก็เห็นละ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะก็ไปทงไปแข่ง
0: ผมพาไปดูวงการเทนนิสอีกสักนิดหนึ่งนะพี่ตีคือเราเคยเห็นนะบางทีแบบนักเทนนิสที่เขาหงุดหงิดนะเวลาเขาแบบหงุดหงิดอ่ะก็แบบเหมือนกับระบายด้วยการแบบตีลูกทิ้งอ่ะแบบตีล
1: ู
0: กแบบโอ้ยแบบไม่เล่นแบบบางทีโกรธตัวเองไม่ได้โกรธใครหรอกทำไมฟอร์มไม่เข้าที่ว่าตีลูกแบบไม่ไปขึ้นไปบนฟ้าตีขึ้นไปบนอัฒจันทร์ที่มีกองเชียร์อย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับรอบรองชนะเลิศศึกไชน่าโอเพ่นนะฮะระหว่างเดนิเอลแมดเวเดฟคนนี้มือ5ของโลกนะเจอกับโนวัคโยโควิดนะครับโยโควิดนี่น่าจะมือ1โลกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโยโควิดเนี่ยนะฮะ
1: ตอนนี้เหรอคะ
0: ระหว่างใช่ครับก็แล้วระหว่างแข่งขันเนี่ยนะฮะเมดเวเดฟเนี่ยก็หงุดหงิดนะครับด้วยความหงุดหงิดมีลูกเทนนิสเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในสนามแต่อันนี้เขากำลังหงุดหงิดฟอร์มการเล่นของตัวเองเนาะเขาก็ตีลูกเทนนิสลูกนี้ทิ้งไปแบบหวดขึ้นไปบนฟ้าปรากฏว่าลูกเทนนิสเนี่ยฮะมันไปโดนคนดูที่นั่งอยู่ที่อัศจรรย
1: ์นั่นไงแล้วว่าแล้วมันต้องเด้งเข้าสูงคน
0: โดนหน้าอกนะฮะหูคนนั้นเนี่ยลงไปตัวงอเป็นกุ้งเลยอ่ะเอามือกุมอกไว้แล้วลงไปโอ้ยโอ้ยเหมือนกับขอความช่วยเหลือนะฮะเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเนี่ยต้องรีบมาพาตัวนะครับออกไปเพื่อส่งโรงพยาบาลเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหน
1: ถูกเลย
0: ถึงแม้ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะแล้วตัวเบเบเดก็ไปขอโทษแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากรรมการบอกว่าเรียกไปคุยนะว่าการกระทำแบบนี้ผิดกฎไอต้องปรับอยู่แพ
1: ้โดนปรับแพ้เลย
0: สุดท้ายโดนปรับแพ้เลยฮะแข่งไม่ต้องแข่งเลยอดเข้าชิงเลย
1: โอ้ตายต้องแกงหยิบหยิบอะไรขนาดนั้น
0: โอ้ก็
1: ปรับผิดก็คือถูกปรับผิดจากการแข่งขันไปเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้
0: ซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือคงตีไปแล้วก็คงจะตกใจคือแบบคงเห็นว่าลูกไปโดนคนเจอก็คงจะตกใจด้วยล่ะเนาะเห็นเจ้าตัวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะครับบอกว่าเนี่ยกำลังพยายามติดต่อเพื่อขอโทษกับแฟนเทนนิสรายนี
1: ้
0: ถ้าเขาดูอยู่อยากให้เขาติดต่อกลับมาที่ผมหวังว่าผมจะได้ขอโทษเขาด้วยตัวเองแล้วก็ได้พูดคุยเพื่อสอบถามอาการของเขาผมหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากผมห่วงความรู้สึกของเขามากๆจริงๆในตอนนี
1: ้
0: นะครับ
1: โอ้
0: โห
1: เนาะ
0: ก็เขาบอกการถูกปรับแพ้ฟาวในกีฬาเทนนิสเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากนะจะเกิดขึ้นก็คือกรรมการจะใช้กฎนี้ต่อเมื่อผู้เล่นเนี่ยละเมิดกฎระเบียบอย่างเช่นทำลายลูกเทนนิสการใช้ความรุนแรงทางร่างกายวาจาการทำลายไม้เทนนิสทำลายไม้เทนนิส
1: ที่เห็นฟาดอะไรอย่างนี้ก็เคยมีนะ
0: แต่ไม่ฟาดพื้นนี่อันนั้นโดนใบเหลืองยังแค่ตักเตือนนะพี่จะมีใบเหลืองก่อนแต่อย่างเคสเนี้ยมันเหมือนกับมันมีคนเจ็บอ่ะคนดูอ่ะเขาก็ต้องปกป้องแฟนเทนนิสเนาะต้องเสียเงินเข้ามาดูอ่ะ
1: นี่ก็ต้องควบคุมอารมณ์เนาะอย่างเงี้ยจริงๆ
0: อารมณ์คน
1: น่าจะแบบพอหงุดหงิดเครียดก็กินกล้วยกินกล้วยไม่ได้หรอ
0: กินน้ำเย็นเหนือมั้งกินน้ำเย็นเหนือมั้งกินกล้วยยิ่งโกรธ
1: ก็เห็นไม่ก็เห็นนักเทนนิสชอบกินกล้วยไงช่วง

0: ผักใช่ไหม
1: อ๋อเติมพลังเติมพลังใช
0: ่
1: ไหม
0: เติมพลังไปไม่จะได้ไม่โดนจะได้ไม่โดนตัดติดอะไรอย่างนี้เนาะอืมน่าเสียดายค่ะเออเครียดกินกล้วยไปเออบางทีก็ผมจะสื่ออารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะ
1: อืมครับ
0: ติดแพร่บันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงส่วนคนนี้ควบคุมสติอารมณ์ได้ตลอดแกสู้จริงๆนะคะนายกอนุทินนะ
1: คร
0: ับ คือเวลาใครถามอะไรหรือว่าเรื่องเมื่อกี้ก็เรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนายกก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ตายใหม่อ่ะเอาจริงอีกเรื่องนึงที่นักข่าวถามบอกว่าโอ้ดูสิคนเขาน้ำท่วมจะเป็นจะตายอยู่แล้วทำไมยังไปวันเกิดอยู่แถวบุรีรัมย์อะไรอย่างนี้นายกก็บอกว่าก็ไปปกติแหละเป็นเรื่องปกติที่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณเนวินแล้วฝ่ายค้านก็แหมมาจับผิดใส่เสื้อบอลนู่นนี่นั่นไปลุยน้ำท่วมนะคะคิดไปเรื่อยประมาณนี้ก็ถามว่าแล้วเนี่ยก็จับตานะทำไมถึงไปอ๋อก็ไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวแกว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเรื่องการแต่งตัวทำไมเดี๋ยวนี้แต่งเหมือนไม่เรียบร้อยบอกผมนี่นะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วเวลาพวกใครเข้าสภาแต่งตัวแบบไม่ใส่สูทจะย้อนได้ตลอดไม่ใส่สูทไม่ผูกไทแล้วยังไงอันนี้สื่อน่าจะถามได้ไปได้เองเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยจริงๆนะคะมีไม่ได้หมายถึงในรัฐบาลเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะคะก็จริงๆก็สั่งการไปแหละเป็นกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบคือผู้บัญชาการสถานการณ์ส่วนงบเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ที่คนสนใจมากที่สุดมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าท่านนายกนายกบอกยังไงต้องพอแกพูดเองเลยแกบอกว่างบน้ำท่วม 4,700 ล้านเนี่ยต้องพอเพราะว่ามันเป็นงบที่เหลือมาจากงบกลางปี69ซึ่งเข้าใจว่าจะนำงบเหล่านี้ไปคืนคลังเพื่อเอาไปชำระหนี้ 2,000 กว่าล้านแต่พอมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเรื่องการใช้หนี้ก็ต้องรู้ว่างบประมาณปี70เนี่ยจะจัดสรรกันยังไงคือถ้าในงบปี70นี่แหละซึ่งก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมาแต่ว่าจากการสำรวจเบื้องต้นบอกว่าน่าจะพอแต่ยกบอกว่ากำลังเร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องเล็กการลงทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดหรือรอทั้งจังหวัดพร้อมกันก็ได้คือพอรอแล้วมันนานไงแล้วค่อยเยียวยานายกบอกไม่อย่างนั้นซึ่งนี่ก็ประมาณได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนแต่ว่ายังไม่รู้ระบุวันว่าเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ที่จะได้นะจริงๆเยียวยาเบื้องต้นไปก่อนก็ได้ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาคอยดูนะเรื่องมาลงทะเบียนเรื่องเอกสารถ่ายเอกสารกันเป็นร้อยๆเป็นพันหน้าสุดท้ายก็ได้ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหานี
1: ้
0: แล้วการรับ
1: มีคน
0: แต่ละรอบ
1: มีเสียงสะท้อนแล้วหนีว่าโอ้โหเอกสารเยอะมาก
0: นั่นแหละ
1: เยอะมาก
0: ค่ะคือลดเอกสารลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าบางทีน้ำท่วมเนี่ยเอกสารบ้านเนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะทางโรง
1: ครับ
0: ใช่ไหมลดเอกสารลงหน่อยก็ได้นะคะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะตอนนี้เนาะเพราะว่าคือแน่นอนอุทกภัยเนี่ยมันยังไม่หยุดหรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มาทางใต้แล้วนะคะเดือนหน้านี่แหละปลายเดือนนี้หน้าทุกปีนะคะพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะในเรื่องของการจัดการสถานการณ์เนี่ยมันต้องเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไหม
1: เขาต้องความรู้สึกคนก็อย่างนั้น
0: ใช่ค่ะความรู้สึกว่ามันดูยังไม่เหมือนแบบยังไม่จริงจังอ่ะโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำขยะ
1: อ
0: ะไรต่างๆนะคะยังน่าหยุ่นใจมากเนี่ยที่ร่มเกล้าตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ

0: ก็ถ้าดูความรู้สึกต้องถามคนหาดใหญ่ว่าคิดว่าภาครัฐเขาเตรียมรับมือให้กับพี่น้องหาดใหญ่มากมากพอหรือยังเนี่ยก็อย่างที่พี่สีว่าเดี๋ยวตุลาพฤศจิกายนฝนหนักแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เตรียมเองเหรอให้เตรียมเองใช่ไหมหรือยังไงก็ต้องอย่างนั้นเลยนะเอา
0: ครับ
1: ป่ะไม่เห็นใจมากทุกบ้านตอนนี้ผวาค่ะนี่มาเจอคำทำนายของหมอดูหลายคนนะโอ้โหของบางคนนี่นะคะน่ากลัวมากเลยคือมันจะต้องย้ายบ้านอย่างนั้นอ่ะจะวิทย์จะโยกจะอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวรุนแรงดูกันต่อไป
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
0: ครับ

0: และจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกล

0: างจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องดวงค่ะ
3: เอพี่จีเล่าให้คุณฟังฟังยังครับไอ้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เมืองกาญนะพี่
2: อ๋อเล่าไปหน่อยหนึ่งเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วช่วงต้นใช่
3: โอ
2: ้เ
3: หมือน
2: รู้สึกเลยอะ
3: นะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้ล่าสุดเช้านี้9โมงครับ

0: นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเจ้าหน้าที่จากพม.เนี่ยนะครับลงไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสรุปแล้วนี่มันเป็นการเอาผู้สูงอายุมาทรมานหรือว่ามาดูแลโดยเฉพาะไอ้ประเด็นเรื่องของการล็อกกุญแจขังเอาไว้อะจากล็อกจากข้างนอกอะพี่เหมือนติดคุกนะผมดูสภาพแล้วเหมือนติดคุกอะเหมือนเป็นห้องกลมแต่ละ
1: มันไม่นอนราบอยู่ตลอดอะใช่ไหม
0: ใช่แล้วมันเป็นลูกกลงแบบใช่มันเป็นลูกกลงติดลูกกลงแบบแต่ละมุมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เหมือนคุกเลย
1: ถือว่าก็ฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็คนดูแลเกือบ20คนนะเขาก็บอกว่านี่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเต็มรูปแบบขนุนรงเขาบอกว่
0: า
1: เหตุผลเขาก็คือว่าเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่าหนึ่งทำลายทรัพย์สินทำลายข้าวของแต่ว่ามันมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะในมุมแพทย์เนาะ
0: ครับจะมีรั้วลวดหนามกันคนหนีด้วยนะ
1: ใช
0: ่แต่ละข้อก็ถูกขังเอาไว้อย่างแน่นหนา
1: โอ้น่าเชื่อเลยเนาะเพราะว่ามีอยู่จริงค่ะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคงชัดเจนขึ้นเนาะว่าตกลงแล้วมีแต่ผู้สูงอายุจิตเวชหรือว่ามีผู้สูงอายุธรรมดาที่ถูกขังมาด้วยครับผมจริงๆพวกนี้ก็ไม่ถูกนะทำได้ว่าญาติเคยถามกันมาเนี่ยเดือนหนึ่งต้อง 2-3 หมื่นนะพี่ศูนย์พวกเนี้ย
1: ที่ต้องจ่ายให้ศูนย์นี่เหรอ
0: ใช่สมมติว่าเราจะเอาผู้สูงอายุไปฝากเขาดูแลคนหนึ่งอะเดือนเราต้องจ่ายอะ 2-3 หมื่นนะก็แล้วแต่ที่เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่นี่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้คงชัดเจนขึ้น
1: นะคงชัดเจนนะคะจะได้ดูว่าม
0: ัน
1: มีความจำเป็นมากไว้แค่ไหนก็ต้องทำแบบนั้นหรือแล้วผิดกฎหมายไหมอะไรอย่างนี้เนาะเห็นภาพเราอย่างที่บอกกดหูใจมากนะเรารู้สึกโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนาะตายเอาจริงๆตายดีกว่า
0: อ
1: ันนี้ถึงมุมตัวเองนะว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีลูกหลานดูแลเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โ
1: หใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องดูก็เจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้คือตำรวจไปเฉพาะตำรวจอย่างเดียวใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเพิ่มเติ
0: ม
1: ค่ะค่ะนิดเดียวน้องดงเมื่อวานนี้ยังมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่หลอกเดี๋ยวนี้นักศึกษานะคะจะเป็นเหยื่อเมื่อวานเนี้ยไปถูกจับนะคะคาเงินล้านเลยค่ะกำลังจะไปถอนเงินให้กับคอลเซ็นเตอร์อีกล้านสามทั้งที่จ่ายไปแล้วล้านสองนะคะโอ้โหนี่ตำรวจก็ไปถึงนะคะเอากำลังไปเลยนะคะสำหรับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ